0: นะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณไอออนเกิร์ล950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณเอ็มเพรสแล้วก็คุณมิกกี้บ้านเราเด็กของคอมเมนต์บอกบ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณมิกกี้ครับที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
1: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุประชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะคุณกนัฐภาค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสักรินคุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับและก็คุณเดชเดชาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเช้านี้24องศาอากาศดีเข้าไปอีกนะฮะสวัสดีคุณกฤษมนจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะคุณวรวุฒิคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหลอดน้อย
0: ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มีคุณ TikTok อะไร
1: เชิญพี่ต้น
0: คุณอะไรคุณอะไรนะใช่ไหมทางนี้เห็นที่ทาง TikTok นี่เห็นคุณอโนไทยแล้วก็คุณหมูไม่รู้ว่าหมูเดียวกันหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่เจเจด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในเรื่องทางลอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเนี่ยเราไปฟังข่าวดีเรื่องของการไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ไปท่องเที่ยวให้พักผ่อนหย่อนใจให้สบายตัวกันนะครับทริปประวัติศาสตร์ครั้งแรกแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 Mcord News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองชราพระราชสมภพสู่ราชธานีอโยธยา3วัน2คืนนะครับวันที่เดินทางคือ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้เหลือ10ที่สุดท้ายไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้รวมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริป3เส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนนะครับวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคีสเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับ
1: ใช่ค่ะวันที่2ก็ไปเยือนพระราชวังจันทร์นะคะและก็มุ่งไปสู่อยุธยาค่ะล่องเรือนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นค่ะส่วนวันที่3นะคะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุด้วยนะคะไฮไลท์ก็คือจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะรถโค้ช VIP ค่ะกินเที่ยว อย่างเหนือระดับเลยทีเดียวนะคะสามารถจองที่นั่งนะสำรองที่นั่งได้ตอนนี้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดมากนะคะในจำนวนราคา 15,900 บาทโทรได้ที่0944833096เบอร์ที่2ค่ะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0868251444ค่ะรีบจองด่วนเลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ
0: เหลือ10ที่สุดท้ายเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปรายงานต่อนะครับเมื่อวานนี้นำเรื่องของ Democracy Perception Index ประจำปี2569นี่นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของ Alliance for of Democracy Foundation ซึ่งผู้นำขององค์กรนี้เลขาธิการเขาก็คืออองเดรฟ็อกรัสซู รัสมูซีนนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับในเรื่องประเด็นที่อันดับแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่าภัยคุกคามมองว่าประเทศไหนเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 24,000 คนตอบบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตามด้วยรัสเซียแล้วก็อิสราเอลนะครับส่วนในเรื่องของที่2หัวข้อที่2นี่เขาบอกฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับบนโลกใบนี้ซึ่งอเมริกามีฐานทัพมากกว่า700แห่งทั่วโลก86ประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพอยู่ในดินแดนของพวกเขานะครับทีนี้ในหัวข้อต่อไปก็คือภาพลักษณ์เชิงลบของสหรัฐอเมริกานะครับจากการรายงานนี้นะครับเขาบอกว่าไปสำรวจนะครับผู้คนทั้งในยูเรเซียคือช่วงต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปแล้วก็ในยุโรปส่วนใหญ่รวมทั้งพื้นที่ในแอฟริกาหรือแม้แต่ในอเมริกาเหนือเองนะครับรวมทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็บอกเป็นมุมเดียวบอกเหมือนกันนะครับมุมมองเชิงบวกของอเมริกาเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพยกเว้นที่เวเนซุเอลานะครับซึ่งอันนี้ทางรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่สะท้อนถ้าคุณไปถามใครนะครับประเทศไหนบ้างที่จะชอบให้อเมริกาประเทศอื่นเข้ามาลุกลามแล้วบอกว่าโอ้ชื่นชมประเทศนี้นะครับแต่เขาบอกว่ารายงานนี้เนี่ยผลการสำรวจทั้งหมดนะครับจาก83ประเทศที่ไปสำรวจเนี่ย63ประเทศบอกมุมมองที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมองจีนว่าเป็นบวกมากกว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเลือกนะจะเป็นจะต้องเลือกครบใครเลือกจีนเลือกจีนนะครับเป็นบวกมากกว่าอเมริกาถึง353จุดนะครับซึ่งเขาบอกว่ารายงานตรงนี้เนี่ยครอบคลุมไปทั้งแอฟริกาแล้วก็ตอนใต้ในแถบซาฮารารวมทั้งในคาบสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับก็ทุกที่ทั่วโลกความนิยมอเมริกันลดลงหันไปนิยมจีนมากกว่าครับ
1: ค่ะขอกลับมาที่ประเด็นก่อน7นาฬิกาอีกสักครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้อย่างเล่าไปไม่ครบทั้งเรื่องนะคะคือท่าทีของกัมพูชาเนี่ยก็แตกต่างไปนะคะจากท่าทีของรัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่ไทยเรา ยกเลิกสมช.นะคะมีมติเห็นควรยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็น MOU ที่ใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาพิพาททางทะเลเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยค่ะเขาก็เลือกใช้ช่องทางกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนะคะภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติที่เรียกว่า UNCLOS เนี่ยซึ่งก็แตกต่างจากท่าทีของไทยนะคือไทยเราเนี่ยต้องการที่จะเจรจาหารือกันก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกัมพูชาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะได้แต่งตั้งปรักสุคนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้แทนนะพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กและฝรั่งเศสเป็นผู้ประนอมนะคะเป็นคณะผู้ประนอมแล้วก็ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสหประชาชาติแล้วรวมทั้งแจ้งมายังรัฐบาลไทยแล้วด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันนะคะจากแนวทางของประเทศไทยนะคะในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเคยระบุค่ะว่าในเมื่อกัมพูชาก็เป็นพึ่งจะเข้ามาเป็นภาคีของ UNCLOS เพราะฉะนั้นเราก็จะไปใช้กรอบของ UNCLOS น่ะในการจับให้กัมพูชาเนี่ยดิ้นไม่หลุดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะท่าทีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของกัมพูชาแล้วก็ไม่ยึดมั่นอยู่ในคำพูดนะคะมักจะดิ้นอยู่ตลอดปริ้มไปทางนู้นปริ้มไปทางนี้นะคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าฝั่งไทยเราก็คงจะกำลังหาทางนะคะในการที่จะตอบโต้นะคะกับกรณีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็ยังมีการระบุด้วยนะว่าไทยเราเนี่ยมีเวลา21วันในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะคะจำนวน2คนต้องติดตามกันต่อค่ะ
0: ก็ขอให้ความขัดแย้งนี่มันจบลงเร็วๆนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนถังรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
1: ค่ะ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpot News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mpot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mpot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการหาทางรอดให้กับ SME ไทยนะคะในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขนาดนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเช้านี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตา
4: หรือเปล่าครับอยู่จาการ์ตาครับครับ
1: ค่ะเจออาจารย์ทุกครั้งก็หน้าตาแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแสดงว่ามีความสุขกับการทำงาน
4: ขอบพระคุณครับครับ
1: ครับค่ะ
0: อาจารย์สดใสด้วยสีเหลืองนะฮะอาจารย์
4: ใช่ครับเราต้อง
1: ภาพผมมาพัดอีกเช่นเคยไหมคะ
4: สดใสยามเช้าครับครับ
0: ครับเหมือนคุณอะไรเหมือนคุณอัสตาลีที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้เขาบอกว่าตื่นมาต้องสดใสก่อนเพื่อไว้เตรียมรับกับความไม่สดใสและข่าวร้ายในตลอดวัน
4: ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะ ใช่ครับ
1: อาจารย์คะในภาวะที่โลกเรายังคงผันผวนอยู่ณขณะนี้นะคะสหรัฐอิหร่านยังหาทางออกเรื่องการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้SME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของอาเซียนในยุคปัจจุบันนี้เราจะรอดได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
4: ผมคิดว่าถ้าเราจะหาทางรอดเนี่ยมันต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำมาหากินยากคุณหายกำไรหดเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่า SME ของไทยแล้วจริงๆของอาเซียนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับเวลาเราพูดคำว่า SME เนี่ยมันคือ 95% ของ GDP ของอาเซียนนะครับผู้ประกอบการในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME นะครับแล้วก็ S มากๆด้วยนะครับก็คืออาจจะพูดถึงอารมณ์ประมาณสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีคนงาน 2-3 คนนะครับใช้บ้านตัวเองเป็นโรงงานแล้วก็มีรถกระบะส่งของสักคันหนึ่งไอ้นี่คือสภาพของ SME ที่กำลังเผชิญกับการปิดล้อมนะครับของความท้าทายอย่างน้อยที่สุด4เรื่องนะครับผมเองสนใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็เลยให้น้ำหนักนะครับกับ3เรื่องที่เป็นเรื่องต่างประเทศแล้วก็อีก1เรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยภายในนะครับทุกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสมุทัยถูกต้องไหมครับเหตุแห่งทุกนะครับเพราะนั้นเหตุแห่งทุกอย่างแรกสุดเลยมันเป็นเพราะว่านาทีนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ามันใช้มหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้เครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในการห้ำหันกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเห็นสงครามที่อิหร่านยังไม่จบแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคู่ขนานไปเนี่ยสงครามเศรษฐกิจสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีมันก็เกิดควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้มาทำให้ซัพพลายเชนมันขาดสะบั้นและต้นทุนของผู้ประกอบการทุกท่านมันสูงขึ้นโอกาสในการทำมาหากินมันน้อยลงนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันทำให้คู่แข่งของเราเก่งขึ้นนะครับและบางทีทำให้เราอาจจะไม่เก่งพอนะครับก็คือเรื่องของการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับ SME เนี่ยยังมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องแพงเทคโนโลยีเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วปัจจัยตัวนี้ มันจะเป็นปัจจัยช่วยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานนะครับประเด็นที่3เลยก็คือมันมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าใหม่ๆแล้วมันมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องนึงด้วยนั่นก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาวะเอลนีโยกับลานีญาที่มันรุนแรงมากๆนะครับเราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่ประเทศไทยเราจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นไอ้ extreme weather conditions หรือว่าตัวของสภาวะภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยและในขณะเดียวกันนอกจากควบคุมไม่ได้ต้นทุนมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับผลิตการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งออกไปบางประเทศยังใช้เครื่องมือพวกนี้กีดกันทางการค้าอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นภายในประเทศนะครับประเด็นภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรามีปัญหาในเรื่องของ

0: ด้านหนึ่งเนี่ยการดำเนินกิจการของเราก็จะมีปัญหานะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับ
1: ค
0: ุณสุชาติคุณวัชรินทร์และผมเนี่ยโตมาในยุคซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาเครื่องนึงเป็นหลายๆแสนบาทแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากถูกต้องไหมครับยิ่งถ้าจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนอย่างแรกสุดคุณต้องมีแผนก IT คุณต้องจ้างคนที่จบวิศวกรจบวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำงานมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันแพงกว่าฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับระบบบัญชีระบบบริหารบุคคลระบบบริหารทรัพยากรเนี่ยมันพูดกันเป็นหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับบริษัทเทคทั้งหลายรู้เพนพอยต์อันนี้ดีครับเพราะนั้นปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยการสั่งงานการใช้งานมัน user friendly มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอย่างที่สองมันถูกลงครับเมื่อก่อนนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ราคาพูดกันเป็นล้านเดี๋ยวนี้ใช้กันเป็นจ่ายรายเดือนถูกต้องไหมครับเดือนนึงเนี่ยหลักร้อยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันแพงอย่าคิดว่ามันยากแล้วต้องพยายามที่จะเดินหน้าหาทางที่จะทำให้เราเข้าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นอย่างผมเองทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะทำโครงการในการที่จะช่วยผู้ประกอบการของเราให้อย่างแรกสุดเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้มาใช้ในการดำเนินกิจการของท่านได้ไหมเรามีโครงการชื่อว่า AIM อาเซียนครับ AIM ย่อมาจาก AI for MSME Advancement in ASEAN นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่11ประเทศอาเซียนทำยังไงถึงจะสอนให้พวกเขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจได้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องของการซอร์ซิ่งสินค้าใช่ไหมครับหาวัตถุดิบมาถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบริหารเงินบริหารต้นทุนนะครับเพราะปกติเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนของ SME เพราะ SME ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีเพราะทำมากับมือแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของเงินพูดถึงเรื่องของการขายพูดถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆตรงนี้มันหายไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆ AI เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะสู้กับตัวของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรถูกต้องไหมครับเราเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโครงสร้างประชากรเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นการบริโภคเปลี่ยนไปอีกแบบนึงสภาพเศรษฐกิจเราเห็น K shape ชัดเจนก็คือคนรวยก็รวยซะจนรวยจนไม่ไหวแล้วอ่ะถูกต้องไหมครับในขณะที่คนจนก็เยอะแต่คนที่หายไปก็คือคนตรงกลางเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเข้าสู่ K shape ดังนั้นรูปแบบการขายซึ่งปกติตลาดที่มันใหญ่ที่สุดง่ายที่สุดมันคือตลาดชนชั้นกลางตอนนี้มันหายไปอ่ะมันกลายเป็นถ้าคุณไม่ต้องขายของแพงสุดไปเลยก็ต้องขายของถูกสุดไปเลยสำหรับข้างบนกับข้างล่างแต่ตรงกลางมันว้าวเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ได้ยังไงนะครับ mm-hmm. เรามีโครงการชื่อว่าอาเซียนโซ together นะครับโซอาร์เนี่ยแปลว่าทะยานเราอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ของอาเซียนเนี่ยทะยานไปพร้อมกันแต่ในขณะเดียวกัน SOAR SOAR ที่แปลว่าทะยานเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวย่อเหมือนกันว่ามัน supporting our artisan and retailers นะครับก็คือช่วยกันซัพพอร์ตช่างฝีมือแล้วก็ผู้ค้าปลีกของเรานะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มผ่านทาง TikTok Live นะครับทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้เก่งขึ้นนะครับขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วเอาความต้องการของลูกค้าที่มันเป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสินค้าของเราได้อีกทีนึงเห็นไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานละแต่ก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงด้วยอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่มีคนดีเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเยอะถูกต้องไหมครับแล้วผู้ประกอบการที่พรีพรามเข้าสู่โลกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีนึกแต่เรื่องหน้าบ้านนึกแต่เรื่อง user interface ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเรายังไงแต่ลืมเรื่องหลังบ้านเพราะฉะนั้นที่ ASEAN Foundation เนี่ยเรามีโครงการชื่อว่า ASEAN Foundation Mastercard Cyber Resilience Program for SME ครับคือ Mastercard ที่เป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของโลกเนี่ย เขาจะมีซอฟต์แวร์เลย

0: ในการที่จะเข้ามาทดสอบเจาะระบบของท่านลองเจาะระบบของท่านซิว่าถ้าท่านโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยท่านมีโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียลูกค้าสูญเสียข้อมูลสูญเสียอะไรบ้างแล้วเขาจะทำเป็นข้อเสนอแนะครับว่าเพื่อแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องทำเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับคือเรื่องที่เราเองเตรียมตัวได้เมื่อเทียบกับถ้าเราจะพูดถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับอันนี้เอสเอ็มอีทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมความขัดแย้งทางด้าน geopolitics สงครามการค้าไอ้นี่ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรื่องที่เราพอจะทำได้ก็คือทำตัวเรืองให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นอ่ะมาปรับใช้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทนกับไอ้3สภาวะที่เหลือได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมาตรการกีดกันทางการค้าจากภูมิอากาศหรือเรื่องของโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: อา
2: จารย์ครับและอาเซียนเอฟอาเซียนอาเซียนซอร์อาเซียนฟาวเดชั่นมาสเตอร์คัพโปรแกรมเหล่านี้ผู้คนจะเข้าถึงได้ไงครับอาจารย์ครับ
0: เข้าไปที่โซเชียลมีเดียทุกอันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์TikTok YouTube นะครับ Instagram เซิร์ชคำเดียวครับว่าอาเซียนฟาวเดชั่นครับตรงนั้นจะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด SME ต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างโลกออนไลน์กับตัวครอบครัวของเราต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างองค์กรกับความเก่งของผู้บริหารเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อ AI Ready ASEAN เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2ปี3ปีเนี่ยเราจะต้องทำให้คน5ล้านคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบล่าสุดตัวเลขที่ผมเพิ่งเช็คเมื่อคืนนี้ตอนนี้เราทำไปได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับ
1: โอ้โหทะลุ
0: สามารถที่จะทำให้คนเข้าสู่ AI ได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับแล้วเราใช้งบประมาณเพียงแค่160ล้านบาทเท่านั้นเอง
1: อืมค่ะอาจารย์คะมีการจำแนกสถิติไหมคะว่าคนจากชาติไหนในอาเซียนที่เข้าไปเทคคอร์สของอาเซียนฟาวเดชั่นต่างๆที่จัดขึ้นมามากที่สุดค่ะ
0: แน่นอนครับอันดับ3อันดับแรกนะครับ1ก็คืออินโดนีเซีย2กับ3เนี่ยพอๆกันคือเวียดนามกับฟิลิปปินส์
1: ไทยหายไปไหน
0: ต่อไทยเราไปท้ายครับครับไทยเราอยู่ในท้ายนะครับก
3: ็คืออ
0: ันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยบางทีแค่ทำงานเฉพาะเท่าที่ท่านทำอยู่เนี่ย มันก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วอะ มีเวลาท่านก็อยากที่จะพักผ่อนถูกต้องไหมครับแต่ว่าคำถาม
3: พักผ่อน
0: ถ้าท่านอยากจะทำให้บริษัทของท่านโตท่านอยากจะเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ถูกทำให้ต้องกระชากเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนที่ในที่สุดอาจจะธุรกิจไปไม่ได้เนี่ย มันต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเองอยู่ในสภาวะซึ่งค่อนข้างสบายอ่ะเราก็จะคุ้นชินถูกต้องไหมครับตลาดในประเทศเรามันก็ใหญ่พอที่มันจะไปได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอยากจะโตกว่านี้จะทำยังไงเมื่อเทียบกับลองนึกภาพดูว่าในอินโดนีเซียเนี่ยตลาดเขา290ล้านประชากรอ่ะเขาก็ต้องสู้อ่ะถูกต้องไหมครับในเขาโครงสร้างคล้ายๆเราเลยนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยคือมีเจ้าใหญ่ผูกขาดตลาดซึ่งพวกนี้ก็แบบผูกขาดจริงๆร่ำรวยมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเล็กคนน้อยอ่ะถูกต้องไหมครับซึ่งคนเล็กคนน้อยเองก็เจอปัญหาแบบเราอ่ะปัญหาคอร์รัปชันใช่ไหมครับปัญหากฎระเบียบที่มันล้าหลังปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรปัญหาอะไรต่อไม่ได้มันลักษณะไม่ต่างกันมากแต่คำถามก็คือแล้วทำไมเขาพัฒนาตัวเองทำไมเขาลุกขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วของพวกนี้มันมีต้นทุนด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาทำได้คำถามคือแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะ
1: ค่ะ
3: เราดูซีรีส์แนวตั้งในการพักผ่อนครับอาจารย
0: ์โหแต่ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเมื่อก่อนมาทางจีนเยอะหลังๆทางฝรั่งก็ไม่เบาถูกต้องไหมครับเนี่ยมันทำให้เห็นครับว่านาทีนี้เนี่ยทุกคนต้องปรับตัวคุณจะไปทำหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงลงทุนเป็นร้อยล้านคุณจะทำซีรีส์ฉายทางช่องทีวีเรื่องนึงเป็นล้านหรือคุณทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งแบบต้นทุนอยู่ที่หลักไม่กี่หมื่นแต่ในที่สุดแล้ว คุณมีคนดูคุณมีสปอนเซอร์คุณหาช่องทางได้คุณปรับตัวของคุณไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับปรับตัวและสร้างสมดุลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า SME ของเราอ่ะคงจะต้องเริ่มนึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างเพราะถ้าจะมุ่งแต่เฉพาะผลิตแล้วก็ดูว่าสินค้าทำไมขายไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยผลิตเหมือนเดิมต้นทุนสูงขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนวิธีผลิตทำไมไม่มองไปที่ตลาดอื่นๆบ้างถูกต้องไหมครับทำไมไม่มองไปที่แหล่งทรัพยากรที่อื่นๆบ้างตอนนี้กระแสภาพนิยมกระแสสงครามการค้ามาแรงสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณวัชรินทร์กับคุณสุชาติจำได้เลยยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีของอินโดนีเซียที่อยากจะผูกขาดการส่งออกทรัพยากรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรุมเร้ามากแล้วมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เราคงจะต้องอย่างแรกสุดที่พูดมาทั้งหมดอะอยากจะบอกว่าเราคงจะต้องปรับปรุงทัศนคติปรับปรุง mindset ของเราอะให้เราลุกขึ้นมาอย่ามัวแต่คิดว่าคนนู้นคนนี้ต้องช่วยนะครับเพราะไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาแล้วมองไปความช่วยเหลือเหล่านั้นแล้วใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือเหล่านั้นหรือ
1: เปล่าค่ะในระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็หาข้อมูลไปด้วยนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะมากถึง 99.5% เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียงแค่34%ของ GDP เท่านั้นนะคะทำไมตัวเลขมันถึงได้ห่างกันมากขนาดนี้ถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นเด่นนะคะอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะ
3: ค
1: ะ
3: ว่ามัน
1: ขาดช่วงอะไรกันยังไงตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติสิงห์แสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะพี่ต้นคะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
4: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพ

0: 17:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่3เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสันสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นอภิลักขิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงทรงพระกรุณาพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในมาตรา7บัญญัติว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปและมาตรา8ภายใต้บังคับมาตรา10มาตรา11มาตรา12มาตรา13มาตรา15มาตรา16และมาตรา18นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 1. ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นผู้เข้าข่ายตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโปรดเกล้าอภัยโทษเฉลิมพระราชินีโอกาสพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา4รอบทักษิณได้ปล่อยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทำให้ทักษิณอดีตนายกผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ครับมาต่อที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาครับหลังจากคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะครับหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOUCC ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยนั้นไม่เสียเปรียบและก็ไม่ต้องแก้เกมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเรื่องการยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของกัมพูชาหลังจากที่รัฐบาลไทยมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า MOUCC เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งกระบวนการประนอมภาคบังคับนี้นะครับจะใช้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาทำหน้าที่ข้อเสนอแนะแต่ว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองประเทศทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบเรื่องการยกเลิก MOU44 ตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนะครับและก็ยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีจุดใดที่เสียเปรียบและไม่จำเป็นต้องแก้เกมการเมืองระหว่างประเทศโดยไทยยังคงยึดหลักการรับฟังเสียงของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงพร้อมปฏิเสธข่าวกระแสรือนะครับข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนหรือว่าการรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงนามจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชดโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนและอาจ ญากรรมข้ามชาติขณะที่กองทัพเรือได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดบ้านแหลมและบ้านหาดเล็กเพื่อยืนยันว่ายังคงปิดพื้นที่ด่าน 100% ตามนโยบายด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ภาคพื้นดินนะครับพลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าเกิดเหตุฐานกัมพูชาประมาณ20นายพร้อมกับอาวุธเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานของทหารไทยในขณะที่กำลังปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยเจ้าหน้าที่จึงได้เจรจานำกำลังพลกัมพูชาถอยร่นออกไปนะครับทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงปฏิเสธหนังสือประท้วงของกัมพูชาที่อ้างว่าไทยสร้างสิ่งปลูกสร้างและพระพุทธรูปในพื้นที่พิพาทโดยยืนยันว่าการสร้างเป็นการสร้างในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นประเด็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับเดินหน้าไกลเกลี่ยภาคบังคับเขมรยื่น UN หุ่นมาเน็ตแถลงใช้อันคอสพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล2ประเทศอนุทินถกวันนอลุยดับไฟใต้นายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนสวพันใหม่ชงสูตรร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256ห้ามนักการเมืองล้วงลูกหนุนตั้งสภารับฟังความคิดเห็น200คนอนุทินมองเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่เชื่อครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่วงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงหน้าบ้านนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินได้มีการรายงานมาโดยตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือซึ่งคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งการดำเนินการอยู่และศาลมีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดค่ะนักสืบพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะหนูไม่ป้องทั้งเขากระโดงและหัวสวเมินเสรีบุกบ้านเนวินเชนและประเสริฐแท็กทีมปรับหลักสูตรครั้งใหญ่อนุทินเมินเสรีพิสูจน์บุกบ้านเนวินทวงคืนที่ดินเขากระโดงลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทรงศักดิ์ให้รอศาลชี้ถูกผิดชัยชนกเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ์ครม.เห็นชอบกรอบแนวทางและปฏิทินโอนงบ69เตรียมนำทุนเกล้า15กรกฎาคมไฟเขียวรายละเอียดการใช้งบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านนายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมยศชนันและประเสริฐแถลงปรับหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่3วิชาหลักประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและภาษาไทยปั้นเด็กไทยสู่พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่กระทรวงการคลังยกเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์รายได้จากครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัฒน์กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายรัฐวรุณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากใช้ฐานข้อมูลเดิมมาตั้งแต่ปี65ถึง66นะครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญในรอบนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนการวัดรายได้ของครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลแทนซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีเพื่อสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของแต่ละบุคคลครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มเงื่อนไขนะครับกลุ่มต้องห้ามที่ถูกตัดสิทธิ์อย่างเข้มงวดโดยระบุชัดเจนนะครับว่าถ้าหากเข้าข่ายความผิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวจะถูกปัดตกจากระบบทันทีซึ่งกลุ่มต้องห้ามก็ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้ที่มีบัญชีตราสารหนี้ผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทหรือว่านิติบุคคลนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดารวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมทางการเงินเข้าข่ายมีรายได้สูงและแก่ผู้ที่มีบัตรเครดิตผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนะครับและผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญเกิน 12,000 บาทต่อปีผู้ที่ถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์เว้นแต่เป็นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพหรือว่าเกษตรกรรมเท่านั้นครับโดยกระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการตรวจสอบและคาดว่าเกณฑ์ที่เข้มงวดนี้นะครับจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรรายเดิมลดลงจากเดิมที่มีอยู่กว่า13,800,000สิทธิ์นะครับส่วนไทม์ไลน์ในการทบทวนสิทธิ์ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะครับซึ่งผู้ถือบัตรรายเดิมต้องดำเนินการยื่นยืนยันตัวตนใหม่ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะมีการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นสิ้นเดือนกรกฎาคมเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ผลได้และวันที่17สิงหาคมจะสิ้นสุดการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการอุทธรณ์นะครับและนอกจากนี้มีเรื่องของการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกนะครับก็เอาวันที่2นะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายนะครับแล้วก็มียอดจับจ่ายสะสมทะลุเป้ามูลค่า 2,039 ล้านบาท2,039 ล้าน 700,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60แล้วก็ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับครม.ล้างไพ่ลงทะเบียนใหม่หรือบัตรคนจนเคลียร์ทั้งระบบตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาไทยช่วยไทยแรงสะพัด 2,581 ล้านโฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus ยอดจับจ่ายพุ่งทะลุ 2,581 ล้านบาทครับแล้วก็รวมรายการใช้จ่าย 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะค่ะก็ได้ไปตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะบุกประกันสังคมไอซ์รักชนกบี้หนักงบ850ล้านล่องหนท้าชนพนัสไทยล้วนไอซ์รักชนกบุกประกันสังคมทวงถามงบล่องหนบี้บอร์ดแก้ระบบล่มแอปใช้งานไม่ได้มอบโจทย์ใหญ่ดึงผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถึง 10% หลังรอบก่อนคนใช้สิทธิ์น้อยจี้ตั้งเป้าปั๊มยอดคนใช้สิทธิ์เพิ่มเปิดหน้าชนพนัสไทยล้วนถ้าทำปฏิทินอีกกัดไม่ปล่อยแน่ยันมาดีไม่คิดตบตีหวังร่วมมือทำงานราบรื่นเล็งบุกตรวจรายเดือนปักหมุดคิวต่อไปสตง.และสำนักงบ รวมถึงกรมบัญชีกลางค่ะก็มีภาพนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากเดินทางมาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณล่องหนที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับสอเขาพลิกผันครั้งใหญ่ครับพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมครับผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ3รายประกอบด้วยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GPS และซอฟต์แวร์ครับเข้าให้ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบสำนวนคดีหลังพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายบาดแผลหลายจุดบริเวณขาขวาและก็ขาซ้ายของคุณแตงโมครับโดยเฉพาะบาดแผลกรีดลึกบริเวณด้านขวาด้านหลังของขาขวานะครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญที่ไม่เคยถูกนำไปพิจารณาในชั้นศาลหรือว่าปรากฏในสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกขณะนี้ DSI ก็ได้นำภาพถ่ายขาวดำจากคำพิพากษามาใช้ในเทคโนโลยีในการแปลงไฟล์ภาพเป็นภาพสีเพื่อนำมาจำลองเป็นบาดแผลและก็วิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายจริงจากสถาบันนิติเวชสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาข้อสรุปนะครับว่าบาดแผลดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรและสอดคล้องกับพิกัดความเร็วของเรือหรือไม่ส่วนความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณหญิงพรทิพย์ก็เปิดเผยหลังเข้าให้ข้อมูลนะครับว่าบาดแผลทั้งร่างของคุณแตงโมที่ปรากฏชัดเจนในเอกสารคำพิพากษาทั้งแผลลึกยาวและมีขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับถูกของแข็งมีคมกรีดจนเห็นชั้นไขมันซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติการตกท้ายเรือแล้วก็ถูกใบพัดเรือบาดนะครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลที่มากเกินไปพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทั้งเรื่องของคำสั่งย้ายศพที่ทำให้การชันสูตรล่าช้าและเป็นปัญหาเรื่องห่วงโซ่วัตถุพยานทั้งเรือสปีดโบ๊ทและรองเท้าที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระและถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จนทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานลดลงครับและขณะนี้ทางคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็คาดว่าจะสามารถหาข้อยุติและสรุปความเห็นทางคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อชี้ขาดว่าสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ผ่านมาได้มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือไม่โดยหากพบพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสำนวนโดยมิชอบ DSI จะดำเนินการส่งสำนวนทั้งหมดนะครับให้คณะกรรมการปปช.ได้ไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นประเด็นพาดหัวรองของแนวหน้าเลยนะครับบอกว่าแฉบาดแผลใหม่แตงโมคดีสอบพลิกอาจไม่ได้ตกท้ายเรือตายหมอพรทิพย์บุก DSI วิเคราะห์ปมน่าสงสัยลุ้นรอสรุปสิ้นเดือนนี้หมอพรทิพย์มั่นใจแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตายตบเท้าพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งพร้อม DSI ให้ข้อมูลด้านนิติเวชชี้ปมบาดแผลชุดใหม่รอยกรีดด้านหลังขาขวาและอีกหลายจุดทะลุชั้นไขมันบาดแผลไม่เข้ากับใบพัดเรือสอบปมอาจถูกทำร้ายก่อนจมน้ำด้านหัวหน้าพนักงานสอบสวน DSI รอสรุปสำนวนพร้อมแสดงความเห็นในสิ้นเดือนนี้ระบุถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวก็ต้องส่งเรื่องถึงปปช.ครับ
0: ส่วนคดีที่พบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราบ้านทิโคร่งตำบลปรางเผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสภาพร่างขึ้นอืดใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีชมพูมีร่องรอยฉีกขาดบริเวณลำคอพบรอยดำคล้ำคล้ายถูกบีบคอก่อนเสียชีวิตตำรวจได้ควบคุมตัวชายอายุ40ปีพักอยู่ในพื้นที่เดียวกันไปสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธค่ะคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะเก็บหลักฐานสางคดีเด็กหญิงดับแม่ปักใจเชื่อถูกฆ่าข่มขืนรองผบ.ตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุสางคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางพาราที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เผยตำรวจเร่งสอบพยานแวดล้อมและรอผลชันสูตรศพจากนิติเวชยังให้น้ำหนักไว้2ประเด็นคือตายจากสัตว์ทำร้ายและถูกฆาตกรรมส่วนแม่เหยื่อเชื่อว่าลูกถูกฆ่าข่มขืนหลังเกิดเหตุกลัวคนร้ายมาทำร้ายร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจเข้าดูแลค่ะมีภาพของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบในกอไผ่กลางสวนยางพาราที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานและสอบพยานอย่างละเอียดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการเยียวยาครูอัตราจ้างเดิมกว่า100รายที่สอบตกเก้าอี้นะครับในเขตพื้นที่ก็มีการรายงานข้อมูลป้องกันเด็กเส้นนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
9: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
9: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราชลาทอง
1: กลับเข้ามาติดตามข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งวางแนวทางเยียวยากลุ่มครูอัตราจ้างกลุ่มเดิมกว่า100รายใน50เขตพื้นที่การศึกษาครับหลังจากสอบไม่ผ่านการคัดเกณฑ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรอบใหม่พร้อมกับสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสกัดข้อครหาเรื่องของเด็กเส้นครับนายพิชาติโพภักดีเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพท.ก็เปิดเผยว่าทางสพท.ครับได้เปิดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7,588 อัตราเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์และเพิ่มเงินเดือนตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับแต่ว่าหลังจากประกาศผลสอบพบว่ากลุ่มครูจ้างเหมาบริการเดิมเนี่ยสอบไม่ผ่านและมีคนเขาคนใหม่เข้ามาแทนประมาณ100กว่ารายนะครับจนเกิดกระแสเรียกร้องความเป็นธรรมบนโลกออนไลน์ล่าสุดสพท.ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เขตการศึกษาเร่งรายงานข้อมูลและเหตุผลที่คนเก่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยยืนยันจะพิจารณาแนวทางเยียวยาเป็นรายกรณีไปสำหรับผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีผลการทำงานที่ชัดเจนทางด้านของนายพิเชษฐ์วันทองรองเลขาธิการกพท.บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใช้เกณฑ์คัดเลือกที่แตกต่างกันบางเขตใช้เพียงการสัมภาษณ์ในขณะที่บางเขตมีการเพิ่มตัวชี้วัดส่งผลให้คะแนนของบุคลากรเดิมมีความแตกต่างจึงเตรียมหารือมาตรการช่วยเหลือกลุ่มครูเก่าที่ขาดกลายได้นะครับโดยมีข้อเสนอพิจารณาหามาตรการรองรับอย่างน้อยๆจนถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตามกรอบสัญญาเดิมเพื่อลดผลกระทบต่อครอบครัวครับสำหรับโครงการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นโดยวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจะได้รับสูงสุด 19,120 บาทวุฒิปริญญาตรี4ปีได้รับ 18,220 บาทส่วนกลุ่มครูผู้ช่วยสอนนะครับหรือว่าครูพี่เลี้ยงจะได้รับเริ่มต้น 11,000 บาทนะครับโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดยังคงต้องเดินหน้าทำสัญญาจ้างตามขั้นตอนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับมีพาดหัวกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสพท.เผยครูกว่า100สอบตกที่สอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาสปท.เผยครูกว่า100คนนะครับสอบตกลูกจ้างชั่วคราวที่เขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลเพิ่มเร่งวางแผนเยียวยาครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษานะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงกรณีที่ การพูดคุยกับโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนเองก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเสริฐรู้แก้ไฟใต้เยี่ยมปอเนาะและตาดีกานายกเรียกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ก่อความไม่สงบชายแดนใต้ที่ทำเนียบเลขาสมช.ยันพยายามโน้มน้าวกลุ่มผู้เห็นต่างเข้าสู่กระบวนการพูดคุยพิจารณาข้อต่อรองเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รับมือได้แม้เกิดเหตุทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประเสริฐเตรียมลงใต้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอเนาะและตาดีกาแก้ปัญหาให้กำลังใจครูผู้ว่าปัตตานีรุดเยี่ยมให้กำลังใจครูที่ยะรังหลังครูฟาติเมาะภรยาดาบตำรวจอดุลถูกยิงเสียชีวิตส่วนลูกน้อยวัย2เดือนบาดเจ็บศึกษาธิการจังหวัดยานติดตามช่วยเหลือเยียวยาดูแลสิทธิครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่ค่ะ
1: ครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะครับหลังจากอิหร่านประกาศยุติการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐทุกกรณีพร้อมกับขู่ขยายแนวรบปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบัฟเอาเดมันเดฟนะครับอย่างสมบูรณ์แบบก็ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกปั่นป่วนและก็ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีในขณะที่สื่อของสหรัฐก็ออกมาแฉเบื้องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโกรธจัดครับถึงขั้นต่อสายตวาดใส่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลสำนักข่าวทัชนิมของทางการอิหร่านนะครับก็รายงานอ้างแถลงการของรัฐบาลเตหะรานนะครับบอกว่าอิหร่านได้ตัดสินใจระงับการเจรจาสันติภาพทั้งหมดกับสหรัฐเพื่อประท้วงกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดและปล่อยให้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยอิหร่านยื่นคำขาดว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ครับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรยังคงเปิดแผนยุทธการนะครับเตรียมปิดล้อมช่องแคบบัฟอัลมันเดฟซึ่งเป็นประตูทางตอนใต้ของทะเลแดงเชื่อมต่อสู่คลองสุเอตเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งรองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกถึงร้อยละ15โดยภาคอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าหากเส้นทางนี้ถูกตัดขาดจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและจะซ้ำเติมเส้นทางการขนส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านได้เข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเอาไว้ได้นะครับส่วนท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการยุติการเจรจาอย่างเป็นทางการและบอกว่าตนเองไม่มีปัญหาที่จะต้องรอคอยและย้ำว่าสหรัฐยังคงไม่เปิดฉากทิ้งระเบิดโจมตีเต็มรูปแบบในเวลานี้แต่ว่าจะใช้มาตรการเงียบขรึมและเดินหน้าส่งกองทัพเรือปิดล้อมทางทะเลสกัดกั้นไม่ให้เรือขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือของอิหร่านอย่างแข็งแกร่งเหมือนเดิมต่อไปนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปิดฮอร์มุซทะเลแดงอิหร่านเดือดล้มโต๊ะเจรจาสันติภาพอัดยับยิวละเมิดหยุดยิงเขย่าซ้ำตลาดน้ำมันโลกครับ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของคนขับโบลนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเข้มประวัติโชเฟอร์13แอปรถโดยสารตำรวจล่าหนุ่มโบ๋หัวร้อนไล่ลงทำร้ายชาวญี่ปุ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งจับกุมหนุ่มโชเฟอร์ขับโบ๋ทิ้งผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นแถมประเคนหมัดสับศอกทำร้ายจนเลือดอาบอย่างอุกอาจกลางย่านอโศกอ้างรถติดค่าโดยสารไม่คุ้มด้านสคบและกระทรวงคมนาคมขยับด่วนเรียกแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงจี้แพลตฟอร์มเยียวยาพร้อมสั่งทุกแอปหยุดรับคนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสัจจิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรุทธพลยันทักษิณพ้นโทษทันทีปลดกำไร EM รอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนพลตำรวจโทรุทธพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยใช่หรือไม่โดยพลตำรวจโทรุทธพงศ์ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันและมีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่เกิน1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมเมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบจากข่าวแล้วขอแสดงความยินดีซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอพูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังกล่าวเชิญชวนประชาชนว่าในวันนี้เวลา 19:00 นที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนใช้รถยนต์ Toyota BZ4X สีดำทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เอกนิติแจงตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นของกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะนำมาพิจารณาถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนายเอกนิติย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา และทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B-Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B-Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายัง

0: ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพร่อเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: โอ้ยยุ่งกันอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
4: โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
8: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
7: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
7: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

ันที่อกหักสารภาพมาดีๆว่าเราทำอะไรนะครับผมครั้งแรกเลยเมาครับเมาปลิ้นนะฮะก่อนไปจีบเขาก็จัดไปชุดหนึ่งเมาแล้วนะเขาบอกไม่รักโอ้โหเมาหนักกว่าเดิมเสียผู้เสียคนโอ้ยชีวิตนึกถึงก็ไม่น่าเลยอะไรประมาณนี้นะวันที่อกหักครับกับเพลงของการะเกดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับเพลงของบุญตาเมืองใหม่นะนะครับกับเพลงแรกดีคนดีชีไอบ่ฮักนะฮะน้องกับว่าน้องเป็นคนดีคักแล้วเป็นหยังไอคือบ่ฮักน้องเอ้าน้องว่าน้องเป็นคนดีไอก็อาจสิมองว่าไอน้องบ่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าคนเฮามันความรู้สึกบ่เหมือนกันนะครับเราอาจจะมองว่าเราดีดีมากเลยนะแต่เขาอาจจะมองว่าเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้มันคานไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับนะใครไม่รักเราเขาคนนั้นก็ไม่เหมาะสมกับความรู้สึกหรือว่าความดีของเราคนดีชีไอบ่ฮักกลับไปฮักคนที่อันเขาเห็นความดีของเจ้าเด้อหล่าเด้อว่ากันไปครับคุณผู้ฟังฮะนะครับยังไงก็ขอสวัสดีครับนะฮะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ M-COT Radio FM 92.00 อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้เช้าของวันพุธกลางสัปดาห์ครับนะฮะวันพุธที่3นะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนและก็วันพิเศษของพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับนะครับกับช่วงที่เป็นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นั่นเองนะนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหยุดอีกแล้วหลายคนบอกว่าแหมลาหยุดยาลาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันวิสาขบูชามานะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ลาอังคารพุธวันหยุดอีกลาพฤหัสศุกร์ก็หยุดยาวถึงวันที่7ก็เจอกันอีกทีวันที่8เลยอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะแต่ว่าหลายคนบอกว่าทำงานตามเวลา

เหมือนเดิมสู้กันต่อไปครับคนเรามีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้มีความสุขกันนะฮะนะครับผมเชื่อว่าหลายคนพูดถึงเมื่อวานนี้อย่างที่เป้เกริ่นไว้ในช่วงท้ายว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการหยิบเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่ซึ่งมีมติออกมาแล้วนะฮะนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันนะฮะนะครับก็คร่าวๆลงวันที่4ถึง21มิถุนายนนะครับทั้งรายเก่ารายใหม่รายใหม่อาจจะรายเก่าอาจจะง่ายหน่อยนะฮะเพราะว่าลงแค่ไปยืนยันตัวตนนะครับในแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือว่าที่แอปเป๋าตังก็ได้นะหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการนะฮะหรือว่าที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนนะครับอย่างกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.นี่นะครับนะฮะนะครับก็ต้องบอกว่าแหมหลากหลายสถานที่ที่ให้หลายๆท่านนะฮะไปยืนยันนะครับนะฮะคนที่สะดวกทำในออนไลน์ก็ทำคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะไปทำที่ธนาคารเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันฮะเรื่องของรายละเอียดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการใหม่นิดนึงเรื่องของสิทธิ์ต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเพลงพบร้อทาง044696089รวมไปถึงข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเรานะครับผ่าน ID IDMCOTFM 92ครับแหมนะฮะเสียงตอนเช้านี่ยังไม่มานะนะฮะเสียงอยู่ใสอยู่ใสเสียงแหมว่ากันไปนะครับนะฮะก็นะครับขอบคุณกำลังใจด้วยนะคุณยามท้อขอโทรหานะฮะพี่ดิเรกที่ส่งเข้ามาแต่เช้านะนะครับขอบคุณป้าบันทองฮะขอบเพลงดอกจำปาเดี๋ยวเพลงสนุกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเป๊จัดให้ฟังนะนะครับข้อความที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็มีรู้สึกว่าจะเห็นข้อความนะฮะนะครับจากทางฝั่งสมุทรปราการครับส่งรูปมานะครับสวัสดีวันพุธสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการทักทายมาเช้านี้ยังไม่ได้ขอเพลงนะใช่ไหมหรือว่าขอแล้วยังไม่ขออ่ะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณน้องต้นน้ำครับทักทายมาจากสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณกำลังใจนะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็มีข้อความนะครับข้อความจากทีมงานลำปลายมาศบอกว่าใส่วาสิบ่ถิ่มกันใส่วาสิมีกันเลยไปใส่วาใส่ยังซ้ายว่ากันไปได้ครับคนเฮานะฮะย่ำหักกับว่าดีนั่นแหละย่ำบ่หักว่าสนิโอ้ยนะนะครับอีหยังกับว่าดีสัญญาหยังกับลืมเบิดนะฮะระวังเด้อระวังเด้อฝ่ายแห้งเด้อเดี๋ยวไปจะได้ฟังขอบคุณมากนะครับกำลังใจแต่ว่าตอนนี้น่าจะต้องส่งเบรกแล้วเวลาหมดไวเหมือนกันนะก่อนจะส่งเบรกเดี๋ยวมาดูเรื่องของฝนฟ้ากันนิดนึงนะแหมเข้าเบรกมานี่บนเนื้อหลายคนบอกว่าเอ้ยงามเลยสิเปิดเพ่งใจเย็นจ้าใจเย็นจ้าตาแล้วแต่ว่ารอเล่นเอาเรื่องของฟ้าฝนนะช่วงนี้บ้านเรานะครับนะทางภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักเช่นกันนะครับส่วนอีสานเรานะครับเหนืออีสานกลางนะครับเหนืออีสานกลางช่วงนี้ฝนร้อยละ40ของพื้นที่นําไปจะเท่าไหร่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังฝนเยอะเลยนะฮะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลโอ้ผมเห็นเมื่อวานนี้ทางสตูลตกหนักมากเลยนะในภาพข่าวนะแล้วก็หลายจังหวัดรู้สึกโอ้โหมีเหมือนพายุเลยอ่ะนี่มันหน้าฝนนะมันไม่ใช่หน้าร้อนที่จะมีพายุดูร้อนนะฟ้าก็น่ากลัวปีนี้นะนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยภาคอีสานเราร้อยละ40ของพื้นที่ก็ปรับปลายเหมือนกันนะทั้งบนทั้งกลางทั้งล่างเลยทั้งหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับแล้วก็อุบลราชธานีเรื่องของฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะ

0: สายหน้าไม้ขอเป็นช่วงหน้าหลังพักเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันแน่นอนนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เอาเวลาส่งท้ายกันก่อนนะครับคนรอฟังเพลงก็บ่นกันละแหมพี่เป้ชอบบ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็บอกแล้วไงกันแล้วแต่เอายามท้อก็ตัวหาจบแล้วพักแป๊บนึงฮะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ Your request
1: ทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
6: M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: ฟังแล้วก็น่าฉงฉานฉงฉานลิงที่อุ้มแตงไปหาเขาค่ารถก็แพงค่าแตงก็แพงแพงไปเอ้าน้องแต่งงานซะแล้วเหวี่ยงแตงทิ้งมันซะเลยดิโอ้ยว่ากันไปนะครับกับยอดรักสลักใจครับลิงอุ้มแตงนะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับดอกจำปาครับรุ่งนครพนมชัยดาวมิวสิกกราฟจากฝั่งวัดอินนาดีส่งเข้ามาก็จัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้กำลังใจนะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะส่งกำลังใจเข้ามาขอบคุณแม่นะครับพี่สาวฝั่งลำปางเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะขอบคุณป้าบุญเรียนนะฮะเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังสำหรับเพลงผูกฝ่ายสายแน่นนะครับฮักน้องตอนเมาฝั่งห้วยราชของเรานะครับส่งข้อความมาผ่านช่องทางไลน์ขอบคุณมากนะขอบคุณทางยินบ็อกด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเพลงที่คุณฟังส่งเข้ามาเดี๋ยวเป้ทยอยจัดให้ฟังนะขอบคุณกำลังใจด้วยนะฮะนะครับขอบคุณคลื่นฮะจากบ้านโคกรอนะครับนะฮะขอบคุณของต่อยนิพนธ์นะฮะเพลงอะไรนะนกเขาเดี๋ยวจัดให้ฟังนะฝั่งกับเชิงนะฮะมีเสียงแบบกับฟิตกระเฟียดนิดหน่อยเพราะว่าพี่รับสายช้าอย่างงอนนะจ๊ะบอกฝนไม่ตกเลยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเพราะว่าทำงานโอ้ทำงานหาตังค์ใช้ตังค์ตัดไปเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนุชวังที่ส่งกำลังใจฮะเอ๊ะรู้สึกว่าช่วงนี้เสียงไม่ดีจริงๆอ่ะเหมือนพูดไปพูดมาแล้วเสียงมันก็เหมือนมันจะกระตุกกระตักแต่ช่วง9โมงไปนี่จะลื่นแล้วนะนะฮะตอนนี้ขออนุญาตนะฮะนะครับต้องเป็นไอ้ใหม่ไทยแล้วอยู่สายเสียงอยู่สายต้องเอิ้นหาเสียงก่อนครับช่วงเช้าเสียงยังไม่มานะฮะก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากเลยอ่ะมากันไปนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้แน่นอนครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับแหมผมลืมไปเราต้องรับสายหน้าใหม่ใช่ไหมในช่วงมือไวจัดให้ดัง044696089แต่ว่าก่อนจะรับสายก็ขออนุญาตขายยาก่อนอย่างที่เหมือนทุกวันนะหลายคนรู้แล้ว นะเราอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับเกียรติอำไพกรกรีฑาหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเราคือผู้ผลิตและการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงานเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานแผ่นพื้นท้องเรียบปั้นจันตอกเสาเข็มหินทรายงานเล็กงานใหญ่เรายินดีให้คำปรึกษาได้ครับกับเกียรติอัมไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดครับงานได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกรับประกันคุณภาพฝากกันด้วยนะนะครับแน่นอนครับเกียรติอัมไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปบ่อหอดจอดมาถึงสอบถามกันได้ทั้ง044637666 044637666ฝากกันด้วยนะเกียรติอำเภอกันกรีดหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดมีหนึ่งสายมารอแล้วในช่วงมือไวจัดให้ดัง044696089
1: ช่วงมือไวจัดให
0: ้มือไวจัดให้ครับกติกาของเราเหมือนเดิมถ้าคนที่โทรมาเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตสลับให้ท่านอื่นโทรมาก่อนนะก็สลับกันก็ไม่ว่ากันขอบคุณมากครับ1สายมาแล้วหลุดไปแล้วสงสัยพี่เป้รอนานขอโทษครับมาแล้วมาละสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องเป้
0: สวัสดีจ้าร
2: อกดเบิ่งว่ามันสิได้ว่ามัน
0: ใช่สายเมื่อกี้หรือเปล่า
2: ขอเพลงไปแล้วขอได้อีกบ่เนี่ย
0: อันไหนก่อนครับขอเพลงหยังครับ
2: ป้าขอเพลงหยังผูกฝ่ายสายแน่นไปนะ
0: อ๋อได้เลยเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงต่อไปเลยสินะ
2: บัดแต่ว่าขอมาได้อีกแม่นบ่
0: อันไหนครับหมายถึงว่า
2: แต่ขออีกเพลงนึงแหม
0: อ๋อสิขอเพลงอื่น
2: จ้า
0: ช่วงนี้ช่วงแบบเมื่อไหว้จัดไหนก็คือขอเพลงไหนก็ได้ขอมาโลด
2: เป็นสองเพลงแมนบอ
0: เอาเดี๋ยวจังมากันตอนเดี๋ยวเพลงหยัง
2: สันเอาเพลงอัน
0: ครับผม
2: มื่อใดสิขึ้นฮอดของตายเด้อ
0: ฮะมื่อใดล่ะ
2: มื่อใดล่ะ
0: บ่ทันมีคนกินฮอด
2: แมน
0: มื่อใดเขาสิกินฮอดซั่นน่ะ
2: น้องเป้ขึ้นฮอดบ่บ่อย
0: กินฮอดสุกอนนั่น
2: จ้า
0: จ้าน
2: ุ่มแค้นดงนะเด้อ
0: ขอบคุณจ้า
2: ล้วก็สาววัดอินน้ำแน่
0: ครับผม
2: จ้าแล้วรอหน้าไม้เด้อ
0: ขอบคุณจ้า
2: เมื่อวานนี่ป้าไปพูดไปลูดของแม
0: ่ไปทางไหน
2: ทางอันอบต.มันแฝกคุณแม
0: ่ได้หลายบ่ของอันน่ะ
2: กับพันหนึ่งล่ะ
0: กับพ่อได้ซอยหลายเติบอยู่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณได้หลาย
2: จ้ากำลังจะกลับจากวัดแม่
0: จ้าเดินทางปลอดภัยจ้า
2: จ้าสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับนะเพิ่นขอหน้าไม่มาในช่วงมื้อไหวจัดไห้นะครับขอบคุณเรียนจัดไปมื้อใดสิกินฮอดตายอรไทยครับ
1: ช่วงมื้อไหวจัดไห้

สิคิดทอดคราวกับเพลงของตายอรไทยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเอาเลยฮะเมื่อไหร่เนาะไอสิคิดทอดอุ้ยผู้ใดโทรมาติดต่อเอาให้ได้ขอเลือกมาหูลง มีคนโทรมาเนี่ยก็จิบบะหมี่ดังเนาะว้ายไอเป้ก็ได้ขออภัยนะครับเด้อจะด่ากันเด้อจะด่ากันเด้อโทรมาติดขอเลือกมาหูลงเอาหูลงแล้ว หันไปมองเอ้าเนี่ยไอเป้เลือกมาหูลงเราบอกหูไอเป้ยุ่นหนีบ่ได้เอาหูหนีไปใส่ได้ครับอ่ะว่ากันไปครับพี่น้องครับนี่อันเวลาในหลังมาได้ฝากน้ำแน่ผู้ใดปลูกพืชผักเง็ดไถหดไถหน้านะฮะสีวานเขาวานน้ำอันเฮ็ดไผ่อ้อยสวนยางพาราโอ้เฮ็ดหยังมันก็บ่ค่อยดีดินมันต้นใหม่มันบ่งามมันแข็งแกร่งนะครับเมื่อนี้ผมแนะนำนะครับแนะนำดินเน่าครับนะฮะดินเน่านี่เป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติเป็นจุลินทรีย์ครับนะฮะผลซอยฝืนฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเข้มให้กลับมารวนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยได้ครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายครับดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรหรือว่า1ลิตรนี่แหละผสมน้ำ200ลิตรนะฮะ200ถึง500ลิตรนะฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยหั่นมักเข้มข้นหลายๆจักหน่อยกับใส่200ลิตรกับพ่อแต่ว่าหั่นใส่ปกตินี่500ลิตรนี่ก็ใส่ได้เด้อนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลาบาน1ซองครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายในราคาเพียง699บาทครับโอ้ถูกมากนะนะครับสนใจสั่งซื้อโทร021143990นะครับ021143990นะครับนะมีค่าจะส่งแล้วก็ไอประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับขออนุญาตส่งท้ายกับข้อความกับเพลงนี้ครับทางลำปลายมาส่งมาข้อความแรกเลยใส่ว่าสีว่าถิ่มกันยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนนะหลังชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2สักครู่ครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10 รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10 รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรจำนวน149 รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารเหนือราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569เวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานและได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาปลื้มทักษิณพ้นโทษนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์คู่สมรสและนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของตนและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดการภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนจะมีการทำบุญหรือไม่นางสอแพทรทานกล่าวว่าปกติครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาบลื้มที่คุณพ่อได้รับอิสระสบายขึ้นแค่นี้คงเป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้วเมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นางสาวพินทอทาบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้สงบดีแต่หลานเข้าไปหาอย่างหนาแน่น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรือเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

0: จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
1: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
2: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติM-Pod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
5: M-Pod Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cod Connect โทร044

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID MCOT FM 9

คยได้ยินเป็นว่าบ่คนเฮาเนี่ยคันกินเหล้าปุ๊บความในใจมันสิออกมาเพราะฉะนั้นก็บ่แปลกใจที่เฮาเมาหรือเฮาโทรหาเนี่ยแต่เฮากินฮอดเขาต้องดีใจเด้เห็นไอ้เป้เมาว่าจังได๋ครับคิดฮอดนั่นแสดงว่าโอ๊ยคักเลยนั่นน่ะนะนะฮะแสดงว่าออกมาจากหัวใจเสียไข้โลดว่ากันไปได้ครับฮักน้องตอนเมาเล่นของดอกรักดวงมาลาจากฝั่งเวร่านะก่อนมาตั้งแต่8โมงก็ว่าจะได้ฟังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับกับเพลงของพี่สาวดังลำปลายมาดครับยีขอก็มาบอกว่าเพลงแม่นะครับก็จัดให้นะกับเพลงของตั้งแต่ชลดาครับไม่มีใครจะรักเราเท่ากับแม่ของเราไม่มีใครจะทนลำบากเพื่อเราเท่ากับแม่ของเราเพราะฉะนั้นนะครับเห็นท่านสบายก็ถือว่าเป็นความสุขของลูกนะนะครับแต่บางคนแม่ก็ยังลำบากอยู่ก็อ่ะนะฮะก็ดูแลท่านนะฮะนะครับทุกวันจะได้ไม่เสียใจชีหลังก็เล่ากันเด็กครับกับเพลงของตั๊กแตนชลดากับเพลงแม่นะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื้อสัตว์ครับมีคนโทรมาบ่นมาบอกทำไมมันโทรไม่ติดเลยผมไม่แน่ใจนะมันเป็นเหมือนตึ๊ดตอนนี้ติดแล้วนะฮะนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่แจ้งเข้ามานะครับจากทางฝั่งคูเมียงโทรมาบ่นมาโอ้ยนะครับเอาเพียงน้อยๆใจได้เป้ได้ว่าสั้นยังอ๋อก็มาน้อยๆใจใช่ไหมโอ้ไม่ได้ฟังนานมากเดี๋ยวเป้จะให้ฟังขอบคุณมากเลยทั้งสองชั้นก็แผลใหม่ก็มาเหมือนกันนะเดี๋ยวจะให้ฟังนะฮะขอบคุณมากๆกำลังใจนะนะครับคุณผู้ฟังครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้9โมงถึง10โมงเช้านะในชั่วโมงที่2นะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 มานะครับขอบคุณข้อความครับแล้วบอกว่าคนหลังยังคอยของเดือนเพ็ญอำนวยพรครับจากฝั่งลำปลายมาสนะนะครับก็เดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะฮะขอบคุณมากๆครับกำลังใจที่ส่งเข้ามานะฮะแนวคนหลังยังคอยใช่ไหมทำไมผมหาไม่เจอเอาเดี๋ยวให้ฟังนะครับสักครู่แต่ว่าตอนนี้แน่นอนครับ1สายดัง044696089ในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาเราจะมารับกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตนะฝากคุณผู้ฟังก่อนนะครับนะฝากกับมุ้งครอบกันยุงนะครับมุ้งครอบกันยุงแน่นอนนะของดีอยากจะแนะนำเลยนะครับหน้าร้อนแมลงเยอะหน้าฝนล่ะก็แน่นอนครับมันมาพร้อมกับยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอื่นๆมากมายวันนี้ป้องกันเบื้องต้นเวลา

0: คุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตครับมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยครับไม่ต้องผูก4ด้านนะกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะตัวมุ้งนี่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์เขาระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นด้วยนะโครงสร้างนี่บอกว่าเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอน6ฟุตได้เลยพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาครับพกพาหรือไปนอนในไร่ในสวนก็สะดวกครับนะฮะนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับมุ้งครอบกันยุง1ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นว้าวซื้อ1แถม1นะในราคา590บาทถูกมากครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990นะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาทักทายสายหน้าใหม่กันในช่วงของหน้าใหม่ใจสั่งมาดัง044-696-089ครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา
0: หน้าใหม่ใจสั่งมาทาง044-696-089นะครับนะฮะตอนนี้เป็นสายไม่ว่างอีกแล้วต้องขอไปด้วยเนอะนะฮะนะครับเมื่อกี้เหมือนผมลองโทรดูมันเป็นเหมือนสายไม่ว่างอะไม่แน่ใจอย่าโทรได้หรือเปล่าอ้าวมาแล้วครับหนึ่งสายครับทักทายกันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าลาเป้
0: สวัสดีจ้า
2: ฝนตกวะล่ะ
0: บ่ตกเลยจ้า
2: คิดว่าฝนตกมาบ้านบ้านใกล้ตกอยู่
0: มือขึ้นกับล่มๆก็ยังอยู่ตัวกับบ่ตก
2: จ้าม
0: ือนี่ฟังเพลงไหนเน
2: าะมือนี่ขออันไอ้มันหมอลำเด้อ
0: ไอ้มันหมอลำของไอ้มนแคนเอาครับครับผมไปแล้วป่ะขอบคุณมากครับพี่สาวครับพี่สาวลำไปมากผมเป็นอย่างไรทุกเสียงทุกสายเฮลาเป้น้ำแน่นอนเลยไอ้มันบ่อลำของมุนแกนนะครับเนี่ยโทรศัพท์ของเราไม่แน่ใจเครื่องรับเราวันนี้มีปัญหาหรือเปล่านะนะครับบางทีมันโทรไม่ติดต้องมากดใหม่นะฮะไม่งั้นมันจะโทรไม่ติดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขอบคุณมากครับพี่สาวลำไปมากจัดไปนะฮะเมื่อสักครู่ไอ้มันหมอลำของมนแคนแก่นคุณมันเป็นอะไรชี้ เดี๋ยวจบแล้วพักก่อนนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของชั่วโมงนี้สักครู่นะครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio โพกลีน
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

บาโอ้ยดอกไอ้คันดีดีกุ๊กครูกุ๊กครูอยู่บนเมืองนะครับกับต่อยนิพนธ์ครับกับเพลงนกเขานะครับจากทางฝั่งกับเชิงบอกตรงว่า2เพลงนี้สงสัยนะฮะเพลงคลื่นเนี่ยหนุ่มโคกกระรอนี่สายแรกของวันนี้ช่วง8โมงแล้วก็นกเขาสายที่2ของวันนี้เหมือนกันแล้วพี่เป้เปิดเพลงใครเนี่ยเปิดขอข้อความแล้วก็อินบ็อกซ์มาก่อนตั้งแต่เช้าแม่ต้องขอไปขอไปนะโทรศัพท์งอนนะไม่อยากโทรแล้วพี่เป้งอนแล้วเอาเลยครับคุณผู้ฟังครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ช่วงที่2ของชั่วโมงที่2นะกับการอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนะฮะ9โมงครึ่งถึง10โมงเช้าครับตอนนี้9โมง46นาทีนะนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าฝนตกมานะครับแล้วพื้นบ้านที่เป็นปูนหรือว่าตามกำแพงบ้านนี่มันจะมีคราบตะไคร่น้ำตรกันน้ำโอ้โหมันทำความสะอาดยากนะบางทีใช้แปรงทองเหลืองนะซื้อมาขัดขัดจนปวดเอวนะนะวันนี้ผมแนะนำครับอันต้าโพไซดอน90บาทครับนะฮะกับคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาไม่สะอาดต้องลากสายให้วุ่นวายวันนี้ขอแนะนำอันต้าโพไซดอน90บาทครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังดูดแรงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบครับแล้วก็พิเศษครับมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวยุ่งยากครับมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดตรวจตามต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมครับสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะตัวเครื่องนี้ออกแบบให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาครับแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดครับและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็

ทรวันนี้เนี่ยรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทครับรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทนะฮะวันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทครับแถมยังรับประกัน2ปีถ้าเครื่องเสียมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะฮะนะครับรีบโทรในตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงมีจำนวนจำกัดครับกับอันต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวก็ฝากทุกท่านได้นะ

ินตราภูลาภนะครับแผลใหม่นะนะครับแผลเก่ายังวันนั้นไหนแผลใหม่มาซะแล้วครับแหมเรื่องของความหักมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็นะครับขันว่าอยากอกหักว่าอยากผิดหวังกับว่าต้องมีความหักมันก็ซ้ำนั่นแหละก็ว่ากันไปนะครับแผลใบของสาวจินนะฮะขอบคุณทางฝั่งน้องหงที่ส่งกำลังใจเข้ามานะไม่แน่ใจยังรอฟังอยู่ไหมหลายๆคนบอกว่าโอ้นานยังเลยอ่ะขอบคุณนะขอบคุณล้อมซาคนหลายใจนะนะครับจากเวียงนฤมลครับขอบคุณทางฝั่งแคนดงนะกำลังจะเดินทางครับไม่แน่ใจเดินทางยังนะฮะขอบคุณข้อความนะฮะอันนั้นพูดไปแล้วใช่ไหมที่ลำไปมาดเดี๋ยวสักครู่นะนะครับมีพี่จอสพี่ซอสบอกว่าตชดขอร้องของยอดรักนะฮะเดี๋ยวผมหายฟังได้พี่นะนะฮะเหลือไม่เยอะละประมาณ 4-5 คิวเดี๋ยวจะได้ฟังนะนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝากคุณผู้ฟังก่อนนะฮะนะครับฝากได้ส่วนของสมาร์ทการ์ดครับเรื่องของยุงเยอะนะฮะใครที่โดนกัดเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับถ้าครอบครัวเราโดนยุงกัดนี่โอ้โหต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลานะจะดีกว่าไหมถ้ามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักกันนะครับกับสมาร์ทการ์ดเนี่ยใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปครับและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตระแกงเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันครับปลอดภัยทุกคนในบ้านนะ1เครื่องนี้สามารถใช้งานครอบคลุมพื้นที่ถึง100ตารางเมตรตั้งกลางบ้านปกป้องกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีนะเพราะเรามีโปรโมชั่นครับนะครับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะอสมทของเรากับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทครับแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้น690บาทได้ก็เครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทครับไม่ต้องจ่ายนะราคานี้เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทครับย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องชีทีวีได้เล็กเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ช่วงนี้เวลาหมดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วง10โมงหลังจากฟังข่าวหลังจากพักอยู่กับผู้ร่วมให้การสนับสนุนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันในช่วงรู้เท่าทันวิชาชีพนะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวส่งท้ายกันหนึ่งเพลงครับหนึ่งข้อความจากฝั่งลำปลายมาที่ส่งเข้ามาคนหลังยังคอยเดือนเพ็ญอำนวยพรครับจบแล้วฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลมีความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจประเสริฐยินดีทักษิณพ้นโทษเชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรคนายประเสริฐจันทลันรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษในครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและนางสาวแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่มองว่านายทักษิณคงไม่มาก้าวก่ายเพราะพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องเพราะนายทักษิณมีประสบการณ์มีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศพิพัฒน์ปัดต่อปมเขากระโดงชี้ต้องร้องไปตามปกติและรอคำพิพากษาศาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเขากระโดงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเดินหน้าฟ้องรายแปลงได้รับรายงานจากรฟท.แล้วหรือยังนายพิพัฒน์ย้อนถามว่ารายงานเรื่องอะไรเนื่องจากเรื่องนี้ต้องร้องไปตามปกติและต้องรอคำพิพากษาจากศาลส่วนขั้นตอนฟ้องศาลไปถึงขั้นไหนแล้วตนไม่ทราบตลาดกุ้งสงขลาวิกฤตหนัก

0: ไร้ผู้รับซื้อหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราววอนรัฐบาลเจรจาให้ได้ข้อสรุปใน7วันธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: ผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวของทางการมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ระยะนี้ผลผลิตกุ้งอยู่ในช่วงกำลังออกสู่ตลาดการระงับการนำเข้าของทางการมาเลเซียส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งทันทีทำให้ไม่มีตลาดส่งขายก่อนหน้านี้แม้จะมีแม่ค้าท้องถิ่นมารับซื้อครั้งละ 1-5 ตันอยู่บ้างแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แม่ค้าก็หยุดการเข้ามารับซื้อทำให้ตลาดค้าขายกุ้งวิกฤตอย่างหนักไร้ตลาดรับซื้อเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าขณะนี้ตลาดการค้าขายกุ้งถือว่าวิกฤตเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อกุ้งที่มีขนาดส่งขายทำให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องจากการยื่นหนังสือของเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่และมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเจรจาเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนนั้นถือเป็นแนวทางที่ดีแต่ก็อยากให้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพราะหากเกินจากนี้แทนที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรก็จะไปตกอยู่กับผู้ประกอบการห้องเย็นทั้งหมดทันทีที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เลี้ยงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรือเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
11: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
12: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจ

0: วิตทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
1: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-CotRadio Go Green
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cod Connect โทร044

Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

0: ขอวอนครับกับหนึ่งเพลงนี้จากเมธิชานั่นเองนะครับคุณระวังขอบคุณมากๆเด้อกำลังใจที่ส่งเข้ามานะนะครับขอวอนนะครับก็ขอบคุณกำลังใจนะครับเพลงนี้หน่องหงนะนะครับที่ส่งเข้ามานะครับกับขอวอนแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับหนึ่งเพลงจากเวียงนฤมลครับล้มซาก้นหลายใจครับเพลงนี้แคนดงนะฮะสาวๆแคนดงกำลังเดินทางอยู่น่าจะไม่แน่ใจถึงที่หมายหรือยังหรือว่ายังไงนะแต่เป้จะได้ฟังแล้วนะครับแล้วก็มีหนึ่งท่านที่บอกว่าอยากจะฟังนะครับล้มซาก้นหลายใจให้ดีเจไว้บอเด้อบอเด้หลายใจน้ำไผ่เด้อเฮ้ยขอหมอบเพชรกับเสื้อดอกก็นั่นขอบคุณที่หลายจ้าขอบคุณกำลังใจครับที่ส่งมาทาง0446960089เนาะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะดูแลกันในช่วงนี้10โมงถึง11โมงเช้านะครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 ในช่วงนี้10โมง21นาทีกันแล้วนะครับอสมทบุรีรัมย์ช่วงนี้กับช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญานะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับคุณผู้ฟังแหมพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพทุกวันนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบเนาะนะครับมิจฉาชีพมันทำทุกวิถีทางที่ทำให้เราเนี่ยนะฮะตกเป็นเหยื่อโอนเงินสูญเสียทรัพย์สินนะฮะหรือว่าตกเป็นเรียกได้ว่าคนที่ถูกหลอกถูกโกงเงินนะฮะมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบจริงๆก็แน่นอนฮะรายการนี้ก็มีไว้เพื่อให้ทุกท่านได้รู้เท่าทันกลโกงมีมุกแบบไหนอย่างไรของมิจฉาชีพมาเราจะได้เอ๊ะจะได้เป็นภูมิคุ้มกันเป็นเกราะป้องกันภัยจากมิจฉาชีพผมเชื่อว่าจะช่วยหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยครับนะครับผมไปเจอข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์หรือว่าบช.สอท.นะครับนะฮะเขาเตือนภัยอีกแล้วนะครับนะครับหลายคนบอกว่าจะทำอะไรทุกวันนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะเก็บไว้เฉยๆมันก็เอ๊ะมันก็จะเนี่ยดอกเบี้ยมันก็ถูกนะธนาคารเนาะถ้าไปลงทุนค้าทองทงทุนขายสินค้าออนไลน์นะครับก็คงจะดีแต่เชื่อไหมว่ามันมีกลโกงจากมิจฉาชีพหลอกให้เราตายใจชวนลงทุนชวนซื้อขายสินค้าออนไลน์ครับตอนแรกๆได้ผลตอบแทนแต่ทางตำรวจไซเบอร์บอกว่าได้ผลตอบแทนบ้างอย่าเพิ่งวางใจนะครับนะช่วงนี้พบคดีมิจฉาชีพแอบอ้างบริษัทมีอยู่จริง

0: นะฮะทำเว็บไซต์ปลอมบัญชีไลน์ปลอมเอกสารออนไลน์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้โอนเงินเพิ่มครับนะฮะมันมีแบบนี้อยู่จริงต้องระวังนะสร้างภาพนะครับให้เราโอ้เห็นความหรูหราได้กำไรจริงนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยหลอกลวงทั้งเพเลยนะครับทางตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่าเอ๊ะควรจะเช็ค3สัญญาณเสี่ยงก่อนโอนเงิน1เลยสังเกตเว็บไซต์เพิ่งเปิดหรือจดทะเบียนได้ไม่นานเอ๊ะอันนี้ต้องระวังนะครับ2บัญชีรับโอนเงินเปลี่ยนบ่อยจังเลยอ่ะเดี๋ยวก็เป็นนายคอเดี๋ยวก็เป็นนางขอเดี๋ยวก็เป็นนางสาวคอเดี๋ยวก็เป็นนางสาวกอเอ๊ะมันใช่เหรอก็เป็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะนะครับเปลี่ยนบัญชีบ่อยๆมันน่ากลัวนะนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นบัญชีบุคคลหรือชื่อบริษัทไม่ตรงกับที่อ้างอันนี้ต้องระวังเลยไอ้พวกบัญชีบุคคลนี่สำคัญมากน่ากลัวมากนะบัญชีที่โอนผลตอบแทนขึ้นมาเปลี่ยนตลอดอาจจะเสี่ยงโยงบัญชีม้าในคดีอื่นได้นะอันนี้ก็ต้องระวังฮะเงินเราไปพัวพันกับพวกบัญชีม้าเนี่ยทางตำรวจเซเวอร์บางทีก็อายัดไว้ตรวจสอบโอ้โหบางคนเหนื่อยแล้วนะช่วงที่ผ่านมานะเป็นข่าวคนเยอะนะครับบางทีไปเล่นเว็บพนันซื้อหวยออนไลน์พอมีการจับแล้วมีการตรวจสอบบัญชีม้าเอ๊ะเงินเรามีการโอนเข้าโอนออกกับบัญชีม้าก็ต้องโอ้โหไปตรวจสอบคนวุ่นวายเหนื่อยเหมือนกันนะยิ่งมีบัญชีเดียวเงินไม่เยอะเนี่ยโอ้ลำบากเลยแหละอันนี้ต้องระวังครับหากสงสัยว่าเสี่ยงอย่าถามช่องทางเดิมที่คุยอยู่เพราะอาจเป็นคนร้ายให้ปรึกษาคนใกล้ชิดที่ไว้ใจฮะตรวจสอบผ่านช่องทางความปลอดภัยเส้นเว็บไซเบอร์เช็คนะครับนะหรือว่ารีบรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งสลิปโอนเงินรายการรับเงินคืนภาพแชทลิงก์เว็บไซต์และโปรไฟล์บัญชีไลน์อันนี้สำคัญมากนะเก็บหลักฐานไว้ตั้งแต่เนิ่นๆฮะนะครับมันจะได้ไม่ต้องไม่มึนตึ๊บไม่มีหลักฐานนี่เก็บหลักฐานไว้ก่อนเลยจะโดนโกงไม่โดนโกงไม่รู้อะอย่างผมนี่จะซื้อของออนไลน์ซื้ออะไรใครเนี่ยแคปไว้หมดฮะลิงก์ Facebook ต่างๆสลิปโอนผมแคปไว้หมดเก็บเป็นหลักฐานไว้ในกล่องของเราเลยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเราก็โอเคนะใช้หลักฐานนี้เป็นใช้กล่องนี้เป็นหลักฐานได้แต่ถ้าไม่มีปัญหาเราก็ลบทิ้งแค่นั้นเองนะครับหากสงสัยนะครับอย่างที่บอกไปปรึกษาสายด่วน AOC 1441นะครับปรึกษาได้ตลอดเลยเขาจะทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินอายัดบัญชีให้นะครับหมายเลขนี้1441ครับรอสายช้าอย่างงอนนะจ๊ะเพราะว่าคนโทรเยอะนะฮะก็รอสายแต่มีคนรับแน่นอนแล้วก็แจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ครับ thaipoliceonline.go.th หรือสำนักงานตำรวจนะสถานีตำรวจใกล้บ้านได้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับทุกวันนี้โจรมันเยอะจะทำธุรกรรมการเงินอันนี้ต้องระวังให้ดีคิดแล้วคิดอีกปรึกษาเพื่อนปรึกษาญาติก่อนจะโอนเงินให้ใครก็ฝากกันด้วยนะฮะยิ่งพวกที่โอนก่อนคือโจร นะโอนไปตรวจสอบความถูกต้องคือโจรไม่ว่ามันจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่อย่าโอนให้มันฝากกันด้วยนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าแม่โจรออนไลน์มันแสบจริงๆมันข่มขู่ให้กลัวจนต้องรีบโอนให้มันน่ะกลัวมันจะจับกลัวมันจะดำเนินคดีต่างๆในสุดท้ายต้องตกเป็นเหยื่อก็ฝากกันด้วยนะครับไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับคุณผู้ฟังก็นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีแบบนี้แหละเราจะมีเรื่องราวต่างๆมีการเตือนภัยมาฝากทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ดิเรกครับใส่ว่าสิบวัดทิมวัดเดี๋ยวผมจัดให้ฟังนะครับสักครู่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะกับการโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับแอปเดียวที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแอปเดียวที่ฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราฟังวิดีโอออนไลน์จากสถานีวิดีโออสมททั่วประเทศได้เลย นะครับฟังช่อง9ดูช่อง9 Mcord SC ช่องหมายเลข30ก็ผ่านแอปนี้นะครับกับแอป Mcord Connect ก็ฝากกันด้วยนะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับเอาไปไว้ช่วงนี้เดี๋ยวเป้ส่งท้ายกับ1เพลงก็มันน้อยใจชี้ของเข้ามาเดี๋ยวจบแล้วพักแป๊บนึงนะนะครับช่วงหน้าผูกฝ่ายใส่แน่นนะครับใส่ว่าสีบอดิมบัดเอ้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะนะครับเพลงไอ้หนุ่มตัดอ้อยพี่ชาติที่ขอเข้ามาเดี๋ยวเป้จะให้ฟังขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับผม

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุป

0: ก้อนมูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

แกบวชเป็นหลวงพ่อมาซึกไปกันสิว่าคือว่ากับสิกับมาทำบุญสิกับมาถวายผ้าป่าสิกับมาทำบุญสั่งสาราวัดก็ทิมวัดแต่เนาะบ้านนี้เนาะอันเอาก็ทิศโว้ยนะไอเป้ก็บอกน้ำอย่างนะเป้ยังไงนะฮะก็นะครับใส่ว่าสิบ่ทิมวัดนี่ฟังตอนแรกฟังสื่อเพลงนี่ว่าจากเปิดนะนะครับย่านมันพิษทำน้องคล้องถ้ำอะไรฮะตาก็ว่าเป็นอย่างนี้ฮะฟังเนื้อหาข้างในกะนะครับคนทุกคนก็จะทิมสิ่งจันโล่งใจเป็นพระพุทธศาสนาของเขาเนี่ยฮะสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราชาวพุทธนะครับใส่วาสิบวัดทิมวัดนะครับเพลงของพันตรีสุชีสุขสากลนั่นเองครับเนี่ยพี่ดิเรกขอเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นหนึ่งเพลงปลูกฝ่ายใส่แน่นครับนะฮะป้าบุญเรียนตั้งแต่เช้านะแล้วก็มีหนึ่งสายเพิ่มเติมมาบอกว่าผูกฝ่ายใส่แน่นำเลยไอเป๋ได้ไว้สั่นจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ครับช่วงที่2ของชั่วโมงที่3นะกับการอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ยังเหลือเพลงอะไรยังเหลือเพลงของพี่จอสใช่ไหมตชดนะครับมีไอหนุ่มตัดอ้อยพี่อภิชาติแล้วก็มีสาวกันตรึมเมื่อสักครู่หนึ่งสายส่งเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทางฝั่งแคนดงนะครับบอกว่าถึงบ้านเรียบร้อยขอบคุณที่เปิดเพลงให้ฟังนะขอบคุณครับกำลังใจครับที่ส่งเข้ามานะครับตรงนี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาครับเราอยู่ด้วยกันพบร้อมกับผู้ร่วมให้การสนับสนุนในช่วงนี้กับซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทนะครับพูดถึงเรื่องของซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทนะตอนนี้เรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลายคนบอกว่าจะไปเลือกนะครับในส่วนของตกแต่งบ้านสักหน่อยนึงหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะนะครับเพราะว่าเดือนนี้ได้ตั้ง 1,000 แน่เดือนนี้เดือนหน้าแล้วก็จะลงทะเบียนใหม่อีก2เดือนก็ได้อีกนะนะครับเป็น 4,000 เนี่ยไว้ซื้อของใช้ได้เลยไว้ซื้อเครื่องมือช่างนะนะครับต่างๆได้เลยของตกแต่งบ้านหรือว่าเป็นงาน DIY ต่างๆเนี่ยแวะไปได้นะที่ซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทเรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะฮะแน่นอนครับนะฮะซุยเฮงเสงโฮมมาเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับแยกเสนสิริอนุสรก่อนถึงทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับร้านผู้แดนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ SCG และแบรนด์ดังอื่นๆมากมายเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะครับงานเหล็กงานปูนงานคอนกรีตนะครับคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC ปูนซีเมนต์ SCG ปูนซีเมนต์เสือปูนก่อปูนฉาบต่างๆนะครับเรื่องของงานผนังอิฐมวลเบาอิฐบล็อกอิฐมอนบล็อกแก้วต่างๆงานไม้นะไม้ฝาไม้ระแนงไม้รั้วไม้พื้นไม้เชิงชาย SCG นะครับเรื่องของวงกบประตูหน้าต่างลูกบิดกลอนบานพับมีครบสุขภัณฑ์ยี่ห้อดังๆอย่างคอตโต้เมกันเซนดาร์ดนะครับมาได้เลยเรื่องของกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องบุผนังคิ้วยาแนวปูนกาวครบครันครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนงานปรับปางานไฟฟ้าถังน้ำถังกักเก็บน้ำงานสีเคมีพัน JBP COA นะครับเครื่องไม้เครื่องมือช่างอย่างที่บอกไปสว่านหินเจียตู้เชื่อมเครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์นะครับชุดไฟนอนนาไปเลือกกันได้นะหรือว่าของตกแต่งบ้านเครื่องใช้นะฮะจิปาถะพวกไม้ถูพื้นไม้ม็อบนะฮะต่างๆน้ำยาถูพื้นต่างๆมีครบมาที่นี่ได้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้านะนะครับจะเป็นแอร์พัดลมหรือว่าทีมงานช่างแวะคอยดีโรเวทบ้านล้างแอร์ต่อเติมซ่อมแซมตกแต่งมาที่นี่ครบจบเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์1วันนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะแวะไปกันได้นะครับ044611006089ป้าสีป่า7222นะครับที่สำคัญนะครับซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทของเรารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลายคนรับเงินช่วยเหลือไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะไปซื้อของใช้ของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ได้เลยนะมาที่นี่ได้เลยยิ่งบางคนนะครอบครัวนึงมีหลายคนนี่โอ้โหรวมกันนะครับ5บัตรนี่ก็ 5,000 แล้วนะครับไปซื้อของตกแต่งบ้านไปเปลี่ยนหลังคาใหม่ได้เลยอ่ะนะครับก็ฝากกันด้วยนะที่ซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทแวะไปกันได้ไม่ผิดหวังนะครับผม

พอเซนเพอเซนเพอเซรานเพอเซรานคือกินสลาใช่ไหมเพอเซนคืออะไรเพอเซนเหรอโอ้ลูกเราดังแหมบก็งงเลยฮะไอ้หนุ่มตัดอ้อยได้ครับพี่อภิชาติบอกว่าอยากจะฟังนะคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วช่วงนี้นะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับที่ซูเองเสียงโฮมบาร์นะนะครับช่วงนี้หลายคนแววไปโอ้โหบอกว่าถูกใจมากของเยอะแล้วก็ลดราคาพิเศษในช่วงมิดเยเซลนะนะครับวันที่ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะกับสินค้าลดราคาต่ำกว่าทุนนะฮะลดราคากว่า 80% เลยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปรูดเปื้อได้นะเรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะที่ซูเอียงเสงโฮมมาร์ทใกล้แยกเสียนสิริอนุสรณ์ก่อนถึงท่อวิกิตซุปเปอร์เซ็นเตอร์ครับ044-611-0006หรือ089-8487222ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์ครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแวะไปกันได้ครับขอบคุณทีมงานบ้านสามแวงบ้านใหม่สามแวงห้วยราชครับอยากฟังตำยิ่งอยากฟังเพลงเมาเหล้าเมารักของเพลงเก่าๆผมมาไม่เจอผมเจอเด็กเวอร์ชันของไมค์พี่รมพรแล้วก็มอสคำหมากบินเปิดเวอร์ชันแทนให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับกำลังใจสาวกันรึมไหมฮะเพลงนี้คุณเอกก่อมากบันนี้จากทางฟังกระสังครับสาวกันตรึมเดี๋ยวจบแล้วฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนแป๊บนึงนะช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายครู่เดียวครับ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนายปารเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและประชาชนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้มีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนด้วยนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์กว่า14ล้านคนยอดทะลุ 1,400 ล้าน 4,000 ขออภัยค่ะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิสำเร็จแล้ว 14.4 ล้าน 4 แสนคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวนเกือบ8แสนร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐสหรัฐอิหร่านยังโจมตีตอบโต้หนักหน่วงกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งเป็นการตอบโต้รวดเร็วหลังตรวจพบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นอีกด้วยในเวลาเดียวกันสหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวดโดยยืนยันว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลไฟโจมตีและระงับการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันติดธงบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐรวมถึงเป้าหมายที่ประเทศคูเวตและบาเรนแต่มีรายงานว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนถึงเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกที่พุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและบาเรนยิงสกัดได้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือกองกำลังของสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรศเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
6: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีขนคำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
7: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
8: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
7: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
8: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
7: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
8: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
7: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
8: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
11: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
14: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
13: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
15: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
13: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
16: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
17: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

รอสายคนโสดคนโสดจะได้โทรมานะจ๊ะกรุณาวางก่อนจ้านะครับให้คนโสดเขาโทรมาคนไม่โสดอย่าโทรวิ่งมากันไปนะครับนะครับเรื่องของหญิงลีนะครับทางฝั่งลำแปรมาที่ส่งอินบ็อกซ์ข้อความเข้ามาจัดให้ฟังนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับต่อชดขอร้องกับยอดรักสลักใจเบรกของพี่จอร์จขอมานะครับแรงว่ารอฟังอยู่เอาเลยครับคุณผู้ฟังฮะกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับ5โมงเช้าถึงเช้าวันนะคุณผู้ฟังยังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะนะครับฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับอย่างที่บอกไปร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์เนี่ยกระจกรถยนต์คุณภาพดีมีมาตรฐานมีมอกมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์นะครับนะฮะพี่ช่างที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดูแลรถของเราโอ้โหเป็นอย่างดีนะครับแกะกระจกเปลี่ยนวางกระจกใหม่รถเนียนกริบไม่ช้ำไม่เป็นสนิมเลยด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของช่างของเราเลยครับนะฮะนะครับหรือว่าพี่ช่างเปิดอู่เปิดร้านอยากได้กระจกไปติดตั้งเองมีไหมเรามีราคาส่งให้ด้วยนะสำหรับพี่ช่างทุกท่านนะฮะที่จะนำกระจกไปติดตั้งเองนะฮะนะครับแล้วก็

ช่างที่ติดตั้งให้บางทีก็หาไม่เจอละเพราะว่าติดต่อกันทางเฟซบุ๊กหรือว่าแก้ไขก็ไม่หายมาหาเราได้นะเรายินดีรื้อถอดกระจกวางกาวใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับดูแลให้แน่นอนแล้วก็ติดแบบรับประกันนะไม่ใช่ว่าติดแล้วทิ้งแล้วปล่อยนะรับประกันปัญหารั่วซึมนะครับนะฮะก็แน่นอนครับหลายๆคนที่มาใช้บริการแล้วบอกว่าถูกใจมากเจ้าของร้านใจดีนะรักพี่ช่างเก่งกระจกได้มาตรฐานนะนะครับดังสโลแกนร้านของเราส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบคันใส่ใจทุกขั้นตอนครับติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพนะหน้าร้านตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6ซึ่งไม่มีสาขาอื่นนะฮะอยู่ห่างจากพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ไป600ถึง700เมตรประมาณนี้นะนะครับสามารถชมรีวิวที่ TikTok บุรีรัมย์กระจกรถยนต์โลโก้สีแดงๆได้เลยนะครับนะฮะนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับเจ้าของร้านใจดีมากๆนะบริหารงานโดยคุณนานเนี่ยนะครับ0617716256นะครับ0617716256สอบถามราคาพูดคุยปรึกษาปัญหากระจกรถยนต์นะครับไม่มีเงินสดผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนผ่านบัตรส้ม Escalator สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตได้เลยอย่าลืมบอกว่าไอ้ฟังจากอสมทบุรีรัมย์ไปนะเจอร้านของเราแล้วเนี่ยบอกอุ้ยเนี่ยฟังจากพี่เป้นะเดี๋ยวมีราคาพิเศษนะเจ้าของร้านใจดีมากๆพี่ช่างฝีมือประณีตมากๆแนะนำร้านนี้กับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับ Your request. พิเศษทีมงานฝั่งห้วยราชของเราด้วยนะเพลงนี้ผมขอหยิบเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันเมาเหล้าเมารักเวอร์ชันของไมค์พิรมพรและก็มอสคำหมักบินนะครับ

0: เมาเรามาวรักครับไหนว่าเหล้าทำให้เราแข็งแรงทำไมยิ่งกินยิ่งหมดแรงชะเนาะนะครับโอ้กินเหล้ามันขมกินนมดีกว่านะครับกันอยากแกล้งดีนี่ให้กินหอยได้เพิ่นว่าหอยเอียงก่อให้นั่งร่มอ่ะนะเออกินตั้งหมดแล้ว 2-3 ตัวอุ๊ยพลังวังซ่ามาหลายจวดจาดขนาดพุ่นแล้วเนี่ยว่าไปได้ครับบ่มีหอยนั่งร่มเนี่ยฮะนะครับอันนี้ก็หาเอานะฮะหอยจูบหอยขมก็ว่าไปยิงอ่ะนะครับเนี่ยคอยจวดมา 2-3 มื้อนี่คอยแห้งดีก็อย่างนี้ได้ว่าช่วยดังหลังเฮ้ยเป๊กแล้วกว่านอนเกิดแต่เป๊กบางไงเลยสมมติว่าแย่แย่เฉลี่ยแย่เฉลี่ยว่ากินกับว่ากินดีแล้วเนี่ยมันคิดมันก็ค่าเครียดนะฮะมันเครียดในกินหลอดนะจวดแต่ว่าโดนเถื่อได้กินดูได้กินหนูติดนะครับว่ากันไปนะครับอีกอย่างแหละสารามาเป็นระยะนะระยะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้กับพี่เป้นะฮะนี่ครับช่วงท้ายแล้วแหละฮะสำหรับช่วงแรกนะอย่าลืมนะฮะกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์แวะไปวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับเจ้าของร้านใจดีน่ารักช่างเก่งมากๆกระจกได้มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ดูแลหลังการขายตลอดมีปัญหารั่วซึมแวะมาได้ตลอดเลยเราดูแลตลอดอายุเลยนะครับฝากกันด้วยนะ0617716256ครับ0617716256กับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับ Requestบอกไปยักขอมาล่ำอย่างนี้มาเพิ่นที่ออกเพลงใหม่ได้นี่เห็นเพิ่นอัดมาหลายมือแล้วเนี่ยไอ้ตัวไอ้หมวกแดงก็ได้เพลงใหม่สิจวดคือเพลงนี้ว่านี่บ่โหแต่ว่าเพลงนี้จวดขนาดครับยักขอมาล่ำครับเดี๋ยวจบแล้วพักแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาในช่วงท้ายสักครู่ครับ
1: ไอ้ไอ้ขอมาล่ำนะคะ
2: คือแบบว่าพี่อะร็อกนะน้องร็อก

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
9: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
10: ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID mcotfm 92

ชนเนอร์รงครับมันแปลว่ารักนะครับมันแปลว่ารักที่ไอเฮ็ดไปทั้งบัดนี่มันแปลว่ารักเจ้าแน่เนี่ยที่ซื้อกาแฟไปให้ซูเมอร์เนี่ยที่ซื้อของมันไกลไปฝากนี่มันเป็นอย่างนี้ฮักวันวาเลนไทน์กับมีดอกกุหลาบนี่วันปีใหม่กับมีของขวัญนั่นนะมันมีอย่างไรนี่นอกจากเขาบอหักอย่างเดียวนะสิบอกก็ยังเป็นพี่เป็นน้องมันมันเป็นไปบ่ได้เนาะอ้าวตรีเซนรงครับมันแปลว่ารักครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับกับเพลงของเบียร์พร้อมรงนะฮะยังยิ้มง่ายยังยิ้มง่ายๆเพราะมียังหลายสีทุกสีสุกสีเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่ายิ้มมากก่อนถึงแม้ยิ้มสีเป็นยิ้มแย่ๆก็ซ้ำยิ้มใหญ่ๆคือยิ้มแบบไม่เต็มใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะว่ากันไปแล้วยังยิ้มง่ายครับพี่สาวลำไรมากนี่ฟังแล้วบอกโอ้ยเพลงนี้เอ้ยซอบเอ้ยซอบมอบให้เลยมอบให้เพลงนี้ไว้สินโอ้ยเพ่งเพื่อนเลยเหมือนไว้สินะไฮลาเป้นะไม่ทุกเสียงทุกสายนำขอบคุณที่ไหนฮะประมาณ 10,000 สายที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ป้าควายนางตบยุ่งเลยเนี่ยเหมือนป้าไปแต่ไหนวันหยุดไปเที่ยวกันบ้างอย่างนี้ชิมทุ่มกันระบบจังใดว่ากันไปนะครับแหมว่าแมนเขาจะไปเที่ยวว่าแมนเนี่ยเขาจะสร้างข่อยนะอ่ะคุณผู้บังครับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้5โมงครึ่งถึงเที่ยงวันแม่ว่าสิบอกเรื่องบัตรสวัสดิการนี่สิบอกว่าน้อนี่เวลาคือยังไวแท้ฝากกันนะครับนะพี่น้องนะครับเคยเจอปัญหาบ่ไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเสียงทั้งอุบัติเหตุบางจุดเนี่ยอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียเงินเสียเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นี่เขาใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดนี่เป็น LED ครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างที่สูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะการชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนาน12ชั่วโมงเลยนะครับติดตั้งง่ายนะมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะเครื่องใช้งานง่ายครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับวันนี้ซื้อ1แถม1ครับยังไม่พอเราแถมให้อีกนะโคมไฟให้อีก2อันและแว่นกันแดดครับแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ราคา 1,290 บาทครับโทรเลยที่เบอร์02-114-39 90-02-114-39 90นะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนียถ้างั้นเราไม่ต้องฟังเพลงเนาะเราไปพูดถึงนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบครับเห็นชอบให้มีการ

นะครับเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้วนะเปิด4-21มิถุนารายเก่ารายใหม่ก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแต่รายใหม่นี่จะต้องลงทะเบียนยากหน่อยนะฮะนะครับต้องเริ่มต้นใหม่นะแต่ส่วนรายเก่านี่อาจจะไปธนาคารไปยืนยันตัวตนไปยืนยันกดรับสิทธิ์ในแอปทางรัฐในแอปเป๋าตังนะฮะหรือว่าในเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับรายใหม่ก็จะไปต้องลงทะเบียนใหม่นะฮะหรือว่าจะคนที่ไม่สะดวกมีไม่มีโทรศัพท์ก็อาจจะไปธนาคารนะนะครับไปธนาคารอย่างธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอสหรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าตามจุดลงทะเบียนในพื้นที่อย่างสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครครับซึ่งก็แน่นอนฮะมันจะมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติใหม่นะฮะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะนะครับกลุ่มเดิมอย่างเช่นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังข้าราชการนะฮะเขาไม่ให้สมัครกลุ่มใหม่ล่าสุดเนี่ยเพิ่มกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริงก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ไม่ได้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการในบริษัทจำกัดมหาชนนะฮะผู้ถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนประวัติถือครองตราสารหนี้ฮะผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันตั้งแต่แสน12,000บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอ้าวกลุ่มนี้โดนด้วยก็คือเช่นพ่อบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลุ่มนี้ก็จะไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องของรายได้ต่างๆนี่อย่างเช่นรายได้บุคคลต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีต่อคนรายจ่ายใหม่เพิ่มเกณฑ์รายจ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับหมายเหตุฮะในปี69นี่ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณอันนี้ช่วยให้หลายคนได้นะครับบางคนนี่ครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันไงนะครับไม่มีการนำหลักเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาแล้วนะครับนะฮะทรัพย์สินทางการเงินและหนี้สินเนี่ยทรัพย์สินนะฮะเงินฝากและเงินสะสมทรัพย์รวมกันทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทและทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทบัตรเครดิตต้องไม่มีบัตรเครดิตณเวลาใดเวลาหนึ่งอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะห้องชุดคอนโดพื้นที่รวมกันทุกแห่งไม่เกิน35ตารางเมตรนะฮะทั้งที่ดินและบ้านด้วยกรณีทั่วไปไม่ใช่เกษตรกรฮะบ้านไม่เกิน25ตารางวาหากมีที่ดินรวมกับบ้านแล้วต้องไม่เกิน1ไร่อันนี้กรณีที่ไม่ใช่เกษตรกรนะกรณีที่เป็นเกษตรกรบ้านไม่เกิน25ตารางวาและมีที่ดินนะฮะรวมที่ดินสปกด้วยนะรวมกันไม่เกิน10ไร่รถยนต์ฮะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เว้นแต่รถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเกษตรกรรมโดยจำกัดประเภทละไม่เกิน1คันโอ้ถ้าใครมีรถเกิน1คันก็ไม่ได้เลยครับอ่ะนั่นคือนะฮะหลักเกณฑ์คร่าวๆนะท่านสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเอ้ยเปิดดูช่อง9นะช่อง9 Import SC ช่องหมายเลข30ได้นะข่าวต้นชั่วโมงกับเราอสมทก็ได้นะนะครับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แบบออนไลน์ได้เลยนะคนเก่านี่ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐนะครับนะฮะยื่นแบบออนไซต์หรือแบบด้วยตนเองแน่อย่างที่บอกไปสำนักงานที่รับลงทะเบียนอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส

ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกทมก็ได้นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะจุดลงทะเบียนก็ติดตามนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ4-21มิถุนายนทั้งรายเก่ารายใหม่นะครับรายเก่าก็จะง่ายหน่อยก็แค่ไปยืนยันหรือว่ากดยืนยันรับสิทธิ์นะฮะนะครับที่แอปทางรัฐแอปเป๋าตังก็ได้นะถ้ามีถ้าไม่มีก็ไปจุดที่ผมพูดให้เมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนะฮะรอบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนเดือดร้อนจริงๆนะครับนะฮะก็ถือว่าเกณฑ์ใหม่ก็ผมเห็นด้วยนะเกณฑ์ใหม่ผมเห็นด้วยแต่ผมก็งงข้อหนึ่งที่ว่าไอ้นะฮะลูกเอาไปยึดเขาเรียกว่ากรณีที่เรื่องของสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะงงๆหน่อยก็ติดตามกันนะฮะนะครับก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับลงทะเบียนนะครับก็ไม่ต้องรีบก็ได้ฮะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่นะครับ 4-21 มิถุนายนนะครับลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันรับสิทธิ์17กรกฎาคมประกาศผลนะครับ 17-31 กรกฎาคมนะฮะแล้วก็สามารถอุทธรณ์นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์1สิงหาคมเริ่มต้นใช้สิทธิ์ในโครงการนะครับก็นะครับเอาเป็นว่านะครับถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่หลายคนต้องปรับตัวพอสมควรเหมือนกันนะรายเก่าอาจจะไม่ได้หมดครบทุกคนนะครับรายใหม่ที่อาจจะเดือดร้อนจริงๆก็อาจจะมีเข้ามาก็นั่นคือเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวลาหมดครับคุณผู้ฟังฮะช่วงหน้านะครับฟังข่าวคราวจากทางสำนักข่าวไทยนะนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงครึ่งฮะนะครับอีสาน360องศาวันนี้เป็นคิวของสาวๆฝั่งจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงบ่ายก็เจอกับพี่ดีเจปล่อยฝนยาวๆนะฮะสำหรับเป้นะครับวันนี้ขอตัวจากลากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้8โมงเช้าถึงเที่ยงวันมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: ฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกและนายประเสริฐประสานเสียงแสดงความยินดีนายทักษิณพ้นโทษส่วนเอ็มน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณบิ๊กดุลยันชายแดนไทยกัมพูชาปกติเชื่อมั่นหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ย้ำกองทัพมีกฎการปะทะรองรับอยู่แล้วเลี่ยงตอบปมใต้ระอุไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทสหรัฐอิหร่านยังปะทะกันต่อเนื่องควบคู่กับภาวะชะงักงันของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่3มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชคณะพระราชคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศิลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีทั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้3มิถุนายน2569มีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกับนายปรเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาและประชาชนร่วมพิธีค่ะที่ณวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชน

0: นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทของแต่ละพื้นที่อาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายนนี้ณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลครับนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลครับจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางนี้รัฐบาลที่เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลครับขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพระสบดีที่4มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ12:07 น.เดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของนายทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษผลโทษนะครับซึ่งมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีและครอบครัวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: กรณีนายทักษิณพ้นโทษปลดกำไร EM นะคะวันนี้พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็มีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยซึ่งมีผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีชื่อ ของนายทักษิณใช่ไหมพลตำรวจโทรุธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันก็มีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรกันแน่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนไปในแต่ละจังหวัดในส่วนรายละเอียดการประชุมจะประชุมได้เมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือว่าจะประชุมเมื่อใดแต่ก็ยืนยันค่ะว่ารายชื่อของนายทักษิณนั้นมีแน่นอนในส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษประเด็นนี้ก็บอกว่าทราบแล้วทราบจากข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังเชิญชวนประชาชนนะคะว่าวันนี้ค่ะทุ่มหนึ่ง19 นาฬิกาไปที่ท้องสนามหลวงนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็จะดูได้นะคะเพราะว่าจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฝากเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งนานยืนนานทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานในวันเดียวกันนี้นายกได้เปลี่ยนรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์ Toyota BZ4X สีดำเป็นทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซื้อซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะแต่ก็ไม่พ้นสายตาผู้สื่อข่าวค่ะที่เหลือบไปเห็นค่ะ
1: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ครับซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐบอกว่าคุณทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐมองว่านายทักษิณคงไม่มายุ่งตรงนี้เพราะพรรคมีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าในฐานะเลขาธิการพรรคโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือปรึกษากับนายทักษิณมีบ้างหรือไม่นายประเสริฐก็ตอบว่านายทักษิณมีประสบการณ์และมีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคลากรสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องครับส่วนภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษนายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ครับแต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวดีก็ดีใจและพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะอีกคนนึงค่ะลูกสาวนางสาวพินทองทายชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยคุณนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายนที่ท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทาหรือเอมกล่าวด้วยความตื้นตันมีน้ำตาคลอหลังจากคุณพ่อคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่มีการพูดคุยว่าดีใจกับครอบครัวของเราส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดหมายกันในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่นายณัฐพงศ์บอกว่ายังไม่มีกำหนดอะไรเลยแต่ก็ถือว่าวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งส่วนที่จะมีการทำบุญอะไรหรือไม่นั้นนางสาวพินทองทาบอกว่าในครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากนี้ก็คงถ้าจะไปไหนมาไหนก็คงจะสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงจะทำในสิ่งที่ดีๆตอนนี้รู้สึกตื้นตันมากพูดไม่ออกค่ะส่วนถามทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ นางสาวพินทองทาบอกว่าคาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะคะทั้งนี้ภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันรวมถึงนางสาวแพทองทานด้วยครอบครัวดีใจมากค่ะเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้นายทักษิณก็อยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นะคะซึ่งพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่หลานก็เข้าไปหาหนาแน่นค่ะ
1: ดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังเปิดใช้สิทธิ์มา2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทไปแล้วล่ะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการด้วยแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนะครับนั่นก็คือสามารถใช้โครงการนี้กับรถไฟฟ้าบริการสาธารณะได้ครับก็คือรถไฟฟ้า8สาย MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพู MRT สายสีเหลือง BTS สายสีเขียว BTS สายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถไฟสายประจำทางขอสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถบขส.ก็ใช้ได้ครับย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส640ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือว่าแลกคลืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำความผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนายเอกนิติธรพัฒน์ออกมาชี้แจงหลังตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับโดยนายเอกนิติอธิบายบอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ครับมีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลากหลายอย่างที่จะนำมาคำนึงถึงคนที่ไม่เดือดร้อนจริงย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกิดการยั่วยุไปเมื่อวานนี้ทหารกัมพูชาประมาณ20นายยกพวกเข้ามาขัดขวางยั่วยุทหารไทยที่กำลังวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณใกล้กับเนิน745จนทหารทั้ง2ฝ่ายปะทะคารมดุเดือดยืนยันค่ะว่าณวันนี้สถานการณ์ยังปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ย้ำว่ากองทัพนั้นมีการกดการปะทะรองรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่ส่วนกรณีสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นถี่ช่วงนี้และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกสั้นๆค่ะว่าวันนี้เดินทางมาทำบุญก่อนจะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนกลับขึ้นรถทันทีค่ะ
1: กปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2569ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้บริหารการจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการกปภ.ทั้ง234สาขาทุกประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ ้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ครับกปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจะเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มประจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อน

0: ทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สรุปข่าวภาคเที่ยงพาไปติดตามบรรยากาศนะคะบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทมที่เดินสายหาเสียงทำกิจกรรมกันนะคะหลากหลายรูปแบบเลยไปพบปะทักทายชาวกทมนะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะคนแรกค่ะเริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9ตื่นแต่เช้าตรู่ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026จัดโดยโรงเรียนเทพศิรินและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนเมื่อเช้านายชัชชาตินะคะก็สวม BIB หมายเลข9ร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์ย่านสำคัญได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยพระนครเส้นทางประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ก็สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ณปัจจุบันอีกคนหนึ่งนะคะผู้สมัครอีกคนหนึ่งคือนายอนุชาบุรพชัยศรีหรือเจมส์ค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็มาพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะนำคณะผู้บริหารอย่างนายสกลทีพัทยากุลนายองอาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงช่วยนายอนุชานกวางทองผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตพญาไทของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนกันนะคะที่บริเวณซอยพหลโยธิน1ซอยลือชาเขตพญาไทค่ะบรรยากาศอบอุ่นมีพี่น้องประชาชนที่มาตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทักทายตอบรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองซึ่งนายสกลทีก็คอยทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็นช่วยรับมือจากประชาชนที่มาถ่ายภาพให้กับทีมพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอนุชาเดินมาทักทายสอบถามความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพจากประชาชนพ่อค้าแม่ขายค่ะฝากตัวพร้อมผู้สมัครสกเขตพญาไทพร้อมอธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งมี2ใบสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมขอคะแนนเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกตั้งสกทั้ง50เขตในกรุงเทพเขตพญาไทแต่ดูจะสร้างสีสันและรอยยิ้มเป็นพิเศษในการหาเสียงเมื่อเช้าวันนี้หัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์นะคะก็บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะที่มุ่งตรงไปหาขอจับไม้จับมือถ่ายรูปทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อเหมือนเดิมนะคะขณะที่แฟนคลับที่ขายอาหารชุดใส่บาตรรีบนำชุดตักบาตรให้นายอภิสิทธิ์และนายอนุชาตักบาตรพระสงฆ์เอาเรื่องเอาชัยทั้งคู่ถามนะคะให้กับทั้งคู่ค่ะแล้วก็ถามว่าขอพรอะไรบ้างนายอนุชารีบตอบขอแค่ให้มีแรงมีสติหาเสียงนายอนุชาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่พญาไทที่เป็นปัญหาทั่วกรุงเทพคือกทม.มีซอยเล็กๆเยอะปัญหาก็คือฟุตบาททางเท้าให้คนเดินซอยในหลายพื้นที่มีการก่อสร้างนานเป็นปีก็ไม่แล้วเสร็จหากได้เป็นผู้ว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือสำรวจจุดทางเท้าตามซอยที่เป็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขเร่งด่วนรวมทั้งนำพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตโดยในเขตพื้นที่พญาไทพอจะมีพื้นที่ว่างทั้งของรัฐเอกชนเอามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนประเด็นที่พรรคประชาชนแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลหรือไม่นายอภิสิทธิ์บอกว่าไม่กังวลมองว่าแต่ละคนนะคะหรือแต่ละพรรคการเมืองได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ
2: รัฐบาลเผยสนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ13มิถุนายนนี้เร่งแก้ไขเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารช่วงหนาแน่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลครับได้กำชับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13

0: ิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองครับให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเกษียณภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและก็มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ท่าเกษียณภูเก็ตมุ่งเน้นด้านการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางให้ดีแก่ผู้โดยสารภายใต้แนวคิดปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครับ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้หนักหน่วงควบคู่ไปกับภาวะชะงักงันของการเจรจาหยุดยิงกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีถล่มสถานีควบคุมพื้นภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสเป็นการตอบโต้อย่างรวดเร็วหลังตรวจสอบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์โมสอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้เผยว่าได้ใช้ขีปนาวุธ Hellfire โจมตีระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงเป้าหมายในคูเวตแต่ก็มีรายงานค่ะว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกพุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศสหรัฐและบาเรนยิงสกัดกั้นได้สหรัฐปฏิเสธข้ออ้างอิหร่านที่ระบุว่าสามารถโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนยืนยันเป็นข้อมูลเท็จในส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงความขัดแย้งแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากระบวนการเจรจายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและรายงานเรื่องเจรจาล่มเป็นข่าวปลอมแต่ในความเป็นจริงอิหร่านได้ประกาศระงับเจรจาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะผ่านคนกลางกับสหรัฐเนื่องจากเงื่อนไขสำคัญไม่ได้รับการตอบสนองอิหร่านยื่นคำขาดว่าข้อตกลงหยุดยิงต่างๆจะต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อิหร่านมองว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC Newsทรัมป์บอกอย่างนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเกี่ยวกับการระงับเจรจาและอิหร่านก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็ยังคาดหวังจะมีข้อตกลงภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขยายการหยุดยิงที่มีอยู่และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยังบอกด้วยว่ายังมีรายละเอียดบางประเด็นที่ต้องสรุปและเชื่อว่าข้อตกลงสันติภาพอาจเป็นชัยชนะที่ดียิ่งกว่าชัยชนะทางทหารค่ะ
0: พายุโซนร้อนชังบีทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงทั่วญี่ปุ่นรวมทั้งกรุงโตเกียวกระทบการคมนาคมขนส่งครับทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงและก็เที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศครับพายุโซนร้อนกำลังแรงชังบีทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นรวมทั้งในกรุงโตเกียวสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าเกิดกลุ่มเมฆฝนหนาทึบก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของจังหวัดนาคากาวะทางตอนใต้กรุงโตเกียวเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มและน้ำท่วมประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4จากทั้งหมด5ระดับให้ระวังเหตุน้ำท่วมและก็แม่น้ำหลายสายในกรุงโตเกียวรวมทั้งแม่น้ำคันคะและแม่น้ำเมกุโรเตือนภัยระดับเดียวกันต่อเหตุดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะคานากาวะชิชูโอกะและก็มิเอะและก็แนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตอนกลางและก็ตะวันออกเตรียมพร้อมอบพยพด้วยนะครับพายุชังมีพัดขึ้นในจังหวัดวากายาม่าเมื่อวันจันทร์ครับขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินและก็อ่อนกำลังลงแต่ก็คาดว่าจะยังคงรักษาความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนต่อไปตลอดทั้งวันนี้ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
3: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
2: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

0: 360องศา
1: ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟ

ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าว

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: อีสาน
3: 360องศา
4: สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อีสาน360องศาค่ะวันพุธนะคะที่3มิถุนายนค่ะ2569นะคะวันนี้ดิฉันดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญาค่ะแม่หญิงนุ้ย รัวเลยดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญาค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้สลับกับบุรีรัมย์นะคะก็จะเป็นแบบว่าเบิ้ล2วันไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวบุรีรัมย์มาใช้นี่แทนนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันนะคะทำหน้าที่ในช่วงเวลาของการรับนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการ12:30 น.ค่ะจนถึงเวลา13:00 น.ของทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะโคราชอุดรบุรีรัมย์ข่าวสารที่เราจะมาคุยกันแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเรียกว่าเป็นการทอดข่าวครบรถนะคะวาไรตี้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสุขภาพกีฬาหรือประเด็นอะไรที่เป็นเรื่องราวเด่นๆกับช่วง Talk of the Town และก็ Freestyle Variety กับช่วงที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารนะคะจากทางอสมทนครราชสีมาและก็อสมทอุดรธานีอสมทบุรีรัมย์นะคะเราสาวๆที่จะมาคุยข่าวเล่าข่าวกันในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้โคราชบ้านเราอากาศอึมครึมนะคะอึมครึมก็มีเมฆกระจายบ้างในบางช่วงบางตอนดิฉันบอกได้คำเดียวนะคะว่าอากาศค่อนข้างไบโพล่าแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวเองเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะไม่ค่อยอยากที่จะให้เกิดขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าพออากาศแบบนี้ทีไรอ่ะมีความรู้สึกทุกทีว่ามันเหมือนจะป่วยแล้วมันก็จะมีความแบบอื่นๆรู้สึกทำอะไรไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยเชื่อเถอะค่ะว่าหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจที่จะเตรียมตัวไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะไปโน่นไปนี่ทำหน้าที่กันไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะก็อาจจะแบบว่าไปในช่วงของการรับหน้าที่เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยบอกได้คำเดียวนะคะว่าหลายคนน่ะที่อยากจะไปพักผ่อนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็อาจจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะอีก1วันเนาะวันหยุดยาวๆสำหรับวันที่3มิถุนายนค่ะวันนี้ข่าวสารของเราหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากทางอุดรธานีนะคะอุดรธานีบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเสริมในเรื่องของงานเพื่อส่วนโลกค่ะพี่นุ้ยว่ายังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันว่าน้องปองเขาจะบอกอะไรส่วนทางบุรีรัมย์ค่ะก็จะเป็นดีเจพี่ฝนนะคะก็จะชวนไปเที่ยวบอกว่าชวนน้องๆนะคะไปทำอะไรกันนะไปดูอะไรกันไปร่วมแข่งขันอะไรสักอย่างนึงอยากจะรู้ว่ากิจกรรมเป็นอะไรต้องไปติดตามกันนะคะกับเรื่องราวของทั้ง2จังหวัดนะคะที่เรียกว่าเป็นข่าวสารนะคะจากทั้งอุดรธานีและก็บุรีรัมย์ในช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
5: Talk of the TownTalk
4: of the Town วันนี้นะคะเราไปกันที่อุดรธานีก่อนสิบุรีรัมย์อะไรล่ะอุดรธานีนะคะวันนี้ปังปอนจะพาพี่นุ้ยไปไหนเอ่ยต้องถามน้องปังปอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะปังปอน
6: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หญิงนุ้ยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมท.อุดรธานีจ้า
4: จ้าเป็นไงคะวันนี้สภาพอากาศต้องถามก่อนเลยเป็นอันดับแรก
6: เหมาะแก่การซักผ้า
4: หรอทำไมบ้านพี่มันครึ้มมากปองวัน
6: แดดจ้าค่ะแต่ว่าไกลๆเห็นมีกลุ่มก้อนเมฆมาไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายจะสภาพยังดีอยู่ไห
4: ม
6: ดีไม่ดีอาจจะตกคืนนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าในช่วงเช้านะคะอากาศก็มีแดดจ้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็ยังพอมีแดดอยู่แต่ว่าในส่วนของดูจากตัวแอป สภาพรายงานสภาพอากาศเนี่ยคืนนี้น่าจะมีฝนค่ะแต่ว่าในตัวเมืองตัวนี้แอบเห็นแบบมีกลุ่มก้อนเมฆมาบ้างแล้วนะคะ
4: ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นอะไรที่เราเองก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอากาศที่แบบงงๆชีวิตอยู่เหมือนกันเนาะปอนเนาะตอนนี้เนาะ
6: ใช่
4: แต่ไบโพล่าอยู่นะคือตอนนี้ที่โคราชอะไบโพล่าจริงโคราชบนอื่นๆน่ะจะพอตกบ่ายๆน่ะโอ้โหร้อนร้อนแบบร้อนพิลึกเลยนะเอาจริงรู้สึกได้ว่าร้อนมากแล้วอากาศอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เราป่วยง่ายพอป่วยง่ายก็จะใช่ไหมป่วยง่ายก็จะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
6: ปรับตัวไม่ทัน
4: ปรับตัวไม่ทัน
6: ตั้งรับไม่ถูก
4: ถูกต้องตั้งรับไม่ถูกปรับตัวไม่ทันด้วยอ่ะก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเราจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะเกิดขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนเราจะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญปอน
6: ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าฝนแต่ว่าฝนก็ไม่ค่อยตกนะพี่ตกแบบตกนานๆทีมาทีแล้วก็แบบหายไปสัก 2-3 วันแล้วก็ค่อยมาทีอย่างเงี้ยอ่
4: ะถูกแล้วอย่างงี้คือเราจะใช้ชีวิตอยู่กันยังไงเอ่ย
6: อยู่แบบลุ้นไปทุกวัน
4: ปอนบอกทำใจค่ะพี่ทำใจ
6: ทำอะไรไม่ได้
4: ทำอะไรไม่ได้
6: ทำอะไรไม่ได
4: ้อันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปนะคะอ่ะวันนี้ข่าวสารจากทางอุดรธานีมีอะไรมาคุยกันคะปอน
6: ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เราได้คุยกันไปเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงของงานมหกรรมพืชส่วนโลกนะคะแล้วก็มีแบบส่งท้ายกันนิดนึงว่าแบบที่อุดรเนี่ยมีอาหารหลากหลายเนี่ยมีอาหารระดับมิชลินด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะนอกจากในส่วนของอาหารมิชลินก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีเมนูเยอะมากนะคะบอกเลยว่ามีเมนูเยอะมากสำหรับในส่วนของร้านอาหารในอุดรธานีนะคะเขาจะมีการรวมกลุ่มนะคะของทางสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะก็เตรียมตัวนะคะต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมางานมหกรรมพืชส่วนโลกช่วงปลายปีนะคะ1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม2570ค่ะซึ่งผู้ประกอบการนะคะก็ช่วยกันค่ะรังสรรค์นะคะในส่วนของเมนูของแต่ละร้านนะคะออกมาเป็นเมนูใหม่เป็นเมนูไฮไลท์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมาแนะนํา1 2 3 4 5 5เมนูก่อนละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาแนะนําในส่วนของ5เมนูค่ะทั้งในส่วนของซั่วบัวแดงนะคะหลายคนบอกว่าอ่ะซั่วบัวแดงเป็นยังไงนะคะมันลักษณะเหมือนการต้มยำแห้งหรือเปล่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแต่จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของบัวแดงเนี่ยอย่างที่บอกว่าอุดรธานีนี่ก็ขึ้นชื่อนะคะบัวแดงนอกจากจะเป็นทุ่งบัวแดงที่สวยแล้วนะคะยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้ด้วยนะคะซั่วบัวแดงนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่รังสรรค์ขึ้นมานะคะจากร้านคีตกวีดนตรีสีผ้าค่ะซึ่งร้านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาจะมีดนตรีสดนะคะดนตรีที่แบบว่าพร้อมกับการแสดงนะคะเรียกว่าแสดงของ4ภาคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางใต้นะคะมาพร้อมกันเลยสำหรับร้านนี้ไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะคะก็นำเสนอในส่วนของเมนูซั่วบัวแดงนะคะเมนูต่อไปนะคะก็คือพิซซ่าบัวแดงลาบเป็ดแซ่บนะคะเป็นเมนูสุดพิเศษเลยทีเดียวนะคะจากร้านกูเม่พิซซ่าแป้งสดนะคะบอกเลยว่าแป้งสดนุ่มละมุนนะคะท็อปปิ้งด้วยลาบเป็ดแซ่บๆรสจัดจ้านกรอบๆนะคะถือว่าเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างพิซซ่ากับลาบเป็ดนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีหอยเชลล์นะคะหลายคนบอกว่าหอยเชลล์นี่แบบต้องแบบอบเนยอบชีสอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะอุดรธานีเอาหอยเชลล์มาทำก้อยค่ะ
4: ฮะหอยเชลล์มาทำก้อย
6: ถูกต้องค่ะเป็นก้อยหอยเชลล์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่รังสรรค์ขึ้นมานะคะใครที่บอกว่าเคยกินแบบหอยเชลล์อบชีสนะคะหอยเชลล์ย่างนะคะลองมาทานในส่วนของเมนูนี้นะคะก้อยหอยเชลล์นะคะจากร้านยืนนานอิสกยะนะคะแล้วก็เมนูต่อไปนะคะเนี่ยพูดไปเกินน้ำลายไป
4: หิวแล้วป้อนหิวข้าวแล้วเนี่ย
6: นั่นน่ะสิคะแล้วก็แต่ละเมนูแบบแซ่บๆทั้งนั้นอ่ะผ่านไป3ละเมนูที่4เนี่ยต้มส้มปลาช่อนโบราณนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูฮิตกันเลยทีเดียวเนี่ยจากร้านอาหารนะคะส่วนอาหารเลอโบเดอร์นะคะสุดท้ายนะคะปิดท้ายด้วยปากหม้ออบชีสค่ะปกติเนี่ยจะเคยกินแบบปากหม้อยวนข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะร้านอันนอนะคะต้นตำรับอาหารเวียดนามสไตล์อุดรธานีค่ะรังสรรค์เมนูนะคะเป็นปากหม้ออบชีสนะคะถือว่าเป็นอีกเมนูนะคะที่เตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวนะคะกับในช่วงของงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายร้านหลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวยังไงจะทยอยนะคะส่งมาให้ได้ติดตามกันก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยก็ชูเมนูเด็ดๆของร้านตัวเองขึ้นมาให้รองรับนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเยี่ยมเยือนในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกช่วงปลายปีนี้ค่ะ
4: ค่ะก็บอกว่าเป็นเรื่องของแบบมหกรรมพืชสวนโลกเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้เรื่องของการทำสวนเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นปุ๊บเมนูอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูที่สามารถที่จะเชิดชูความเป็นอุดรธานีได้อย่างดีมากๆเลยนะน้องบอลแต่ละอย่างเนี่ย
6: ใช่ค่ะเนาะอย่างวันนี้เที่ยวมาส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าความสไตล์อีสานแล้วก็ความฟิวชั่นผสมผสานเข้ามาหากันนะคะแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะแต่ว่างานมหกรรมพืชสวนโลกเขาก็จะมีโซนที่แบบแต่ละประเทศมาร่วมจัดสวนจัดโซนที่อยู่ภายในด้วยดังนั้นในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะคนที่แบบไม่เคยทานอาหารไทยเลยก็สามารถที่จะมาตรงจุดนี้ได้ซึ่งจริงๆในส่วนของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนอกจากอย่างที่พี่หนุ่ยว่าเป็นเรื่องของพืชพันธุ์ธรรมชาติแล้วนะคะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ถือว่าในส่วนของภูมิภาคนะคะเราก็ได้รับนะคะสิ่งที่บอกเลยว่าเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทั้งในส่วนของประเทศไทยเองนะคะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าในส่วนของจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเห็นในส่วนของโคราชจะเป็นปี72ใช่ไหมคะที่จะเป็นเจ้าภาพ
4: ใช่ค่ะน่าจะประมาณนั้นก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละน้องปอนตอนนี้ก็เขาเรียกว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่จะจัดงานกันอยู่นะคะแต่ว่า
6: ดังนั้นนะคะก็ถ้าเผื่อว่าก่อนที่โคราชจะเป็นเจ้าภาพปี72นะคะก็อยากจะเชิญชวนมาที่งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีนะคะมาที่อุดรกันก่อนสำหรับปลายปีนี้นะคะ
4: ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานเป็นงานใหญ่ของอุดรธานีเลยล่ะสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะ

0: คะโอ้แต่ว่าเห็นเมนูแล้วเนี่ยพี่นุ้ยว่าพี่นุ้ยเชื่ออย่างนึงว่าทุกคนที่ไปงานเนี่ยต้องอยากจะไปลองซั่วบัวแดงซั่วบัวแดงเพราะว่าบัวแดงเนี่ยเป็นตอนนี้เป็นกระแสเนาะเป็นกระแสที่ต้องยอมรับเลยว่าหลายๆคนแบบอยากมาเที่ยวทุ่งบัวแดงแล้วทุกคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะซั่วบัวแดงรสชาติจะเป็นอย่างไรนี่มาเที่ยวทุ่งบัวแดงก็ต้องลองกินบัวแดง
1: เพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วบัวเนี่ยมันสามารถทานได้ไงบางคนก็บอกโอ้ถ่ายรูปสวยแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในส่วนของตัวบัวเนี่ยสายบัวเนี่ยเราทานกันมาแบบตั้งแต่โบราณกันแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยนึกว่าถ่ายรูปสวยอย่างเดียวเลยไม่เคยทานอยากจะให้มาลองจริง
0: ๆใช่อย่างพี่นุ้ยเองเนี่ยพี่นุ้ยเคยทานแกงใส่บัวนะแกงใส่บัวอร่อยอร่อยมากใส่บัวแบบต้มกะทิ
1: ใส่บัวก็อร่อยนะ
0: บางคนเขาก็อยากกินตำใส่บัวใช่ไหมที่เป็นเหมือนส้มตำปกติแต่ว่าใส่แบบใส่บัวแกล้มอะไรเงี้ยแบบทานเป็นเครื่องเคียงก็มีบางคนก็เอาไปลวกจิ้มอย่างผู้เฒ่าผู้แก่ชอบทำเป็นลวกจิ้มทำเป็นแบบกินกับน้ำพริกกินกับป่นอย่างเงี้ยเนาะว้ายพูดแล้วหิวข้าวไปกระโดดไปเลิกจัดรายการไปอุ้ยแต่แล้วเราจะพากันเกเรกันจะไม่คุยไม่ทอกันแล้วหล่ะจะไม่กินอย่าง
1: เดียวเดี๋ยวพี่ฝนรออยู่
0: เดี๋ยวพี่ฝนรออยู่ไม่ได้เลยแล้วแหละตอนนี้มาโปรยเรื่องอ่านกันกินพี่ฝนจะงอนไหมเนี่ยก็เรียกว่านี่เป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะคะอยากให้น้องปอนย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานมหกรรมพืชสวนโลกในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะบอกเลยว่าชาวอุดรธานีนะคะตอนนี้พร้อมนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะที่จะมางานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีนะคะเราเตรียมพร้อมในทุกๆด้านกันเลยทีเดียวนะคะทั้งในเรื่องของสถานที่นะคะแล้วก็รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะและอาหารตอนนี้บอกเลยว่าพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านค้าร้านอาหารหรือว่าโรงแรมนะคะต่างตื่นตัวนะคะเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะ1พฤศจิกายนนี้ถึง14มีนาคม2570ค่ะมาที่งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีค
0: ่ะค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยและกันนะคะสำหรับงานพืชสวนโลกที่อุดรธานีอ่ะช่วงนี้ก็ต้องบอกน้องปอนเนาะเป็นไงบ้างขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงภาพรวมการใช้ไทยช่วยไทยพลัสเป็นไงคะคุณที่คุณไปมาเมื่อวานเป็นไงบ้าง
1: โอ้ในส่วนของไทยช่วยไทยนะคะอันนี้บอกเลยว่าก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะยิ้มเลยค่ะทั้งในส่วนของประชาชนเองหรือว่าในส่วนของพ่อค้าแม่ขายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดนะคะหรือว่าจะเป็นถนนคนเดินนะคะหรือว่าในส่วนของร้านอาหารอย่างร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยนะคะก็บอกเลยว่าแน่นกันทุกร้านนะคะบางร้านนี้บอกเลยว่าโอ้โหจากเคยเงียบๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มคึกคักกันมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเลยทีเดียวค่ะ
0: แหมเนาะก็ถือว่าเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเนาะแล้วอย่างเป็นงานหลายๆงานที่แบบน้องปอนไปมาก็เห็นเลยเนาะว่าคนใช้จับจ่ายกันอย่างคึกคักถูกไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วตัวเองไปสแกนยังตัวเองไปสแกนยัง
1: ก็จริงๆก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะบางทีแบบอย่างสมมติเราไปทานข้าวนะคะแบบ70บาทก็สแกนจ่ายแค่30บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เออนะมันก็เลิศเน
1: า
0: ะ
1: ประหยัดงบกัน
0: ไปนะ
1: เราไม่จำเป็นต้องใช้เต็มแบบ200ทุกวันเนี่ยเราใช้แค่แบบในชีวิตประจำวันให้ครบใน1เดือนเนี่ย 1,000 บาทเนี่ยอยู่ให้ได้
0: นะแต่ว่าจริงๆนะถ้าเป็นสายช็อปแบบแม่ดิฉันเนี่ยเขาได้บัตรสวัสดิการใช่ไหมเขาก็ไปจัดเลย
1: ค่ะ
0: เต็มที่พันหนึ่งงบของเขาโอ้โหเขาแบบยิ้มแก้มปีเลยพอได้อันน้ำปงน้ำปลากลับบ้านเพียบ
1: ใช่ถ้าเกิดซื้อบอกว่าของใช้เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: คุ้มเนาะ
1: ใช่
0: ก็ถือว่าเป็นมาตรการเราก็เห็นถึง
1: เป็นประเภทหรือว่าทำกับข้าวไม่เป็นก็แบบกินนอกบ้านแล้วก็สแกนจ่ายน้อยลงประมาณนั้น
0: ก็ดีเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าแล้วแต่สะดวกคนละแบบสะดวกคนละอย่างใครที่เป็นของใช้ในบ้านอย่างเงี้ยก็ได้บัตรสวัสดิการก็ไปซื้อไปน้ำยาล้างจานแชมพูสบู่ยาสระผมอะไรก็ว่ากันไปอะเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะเห็นได้ชัดว่าประชาชนมีการไปจับจ่ายใช้สอยจริงอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดด้วยยังไงดูแลสุขภาพพักผ่อนด้วยแล้วกันนะคะน้องปอน
1: เช่นกันค่ะวันหยุดเราก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันเช่นกัน
0: เราก็มาทอล์กกันเหมือนเดิมอ่ะวันนี้ขอบคุณข่าวสารจากปังปอนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ยินดีค่ะเดี๋ยวมาทอล์กกันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยแล้วกันนะคะสำหรับน้องปังปอนกับปิยพรผู้ดีจากอสมทอุดรธานีนะคะก็เป็นข่าวสารที่ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับทราบรับรู้ข้อมูลกันเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะที่หลายคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่า ตอนนี้มันเป็นมาตรการที่เราเองอะค่ะก็ต้องยอมรับว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้เราได้เห็นจริงๆว่าประชาชนก็จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ออกมากันเยอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปช้อปปิ้งอะถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่ช่วยในเรื่องของแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เนี่ยหนูก็มองอย่างหนึ่งนะคะว่ามันก็เป็นมาตรการที่ดีมันทำให้ประชาชนกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะเราใช้แล้วเราก็ต้องรู้คุณค่านะเอาจริงก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราได้ใช้กันอยู่เนี่ยนี่คือเงินกู้นะแล้วก็เป็นเงินที่แบบเราเองก็ต้องร่วมรับผิดชอบกันด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันถึงคราวที่อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดอะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟอะไรที่ทำให้เราลดภาระค่าใช้จ่ายก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีว่าไหมคะ
2: Talk of the Town
0: และนั่นก็เป็นเรื่องราวจากทางอุดรธานีค่ะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปกันต่อกับทางดีเจพี่ปรอยฝนขวัญเรือนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้พี่ฝนเขามีอะไรมาฝากกันนะคะที่อสมทบุรีรัมย์นะคะกับดีเจปรอยฝนค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอีสาน360องศาค่ะวันนี้บุรีรัมย์มีข่าวดีมาบอกนะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆทางอีสานบ้านเรานะคะอีสานล่างค่ะนะคะก็จะมีการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถจักรยานปั่นเป็นการเสริมพัฒนาการสนุกปลอดภัยสุดมันด้วยค่ะงานนี้ก็จะจัดนะคะในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ 6-7 มิถุนายนที่โรบินสันบุรีรัมย์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับสมัครน้องๆที่มีอายุตั้งแต่1ปี6เดือนไปจนถึง9ปีนะคะได้ร่วมแข่งขันจักรยานขาไถจักรยานขาปั่นหรือจะเป็นจักรยานขาไถไฟฟ้าก็มีค่ะงานนี้ชิงถ้วยนะคะเป็นถ้วยแชมป์เกียรติยศนะคะจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านปิยะปิจนำนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมวันที่6มิถุนายนนะคะตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เปิดสนามซ้อมนะคะไม่จำกัดอายุส่วนวันที่7นะคะตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีเปิดสนามซ้อมค่ะหลังจากนั้นช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการลงทะเบียนหลังจากนั้นก็รับป้ายเบอร์แล้วก็มีของที่ระลึกให้กับน้องๆหนูๆที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะก็จะเริ่มการแข่งขันจักรยานขาไถนะคะส่วนเวลา17นาฬิกา30นาทีก็จะเริ่มแข่งขันจักรยานขาปั่นค่ะล้อ14ถึง16นะคะแล้วก็ช่วงเวลา18นาฬิกาก็จะมีการแข่งขันจักรยานขาไถไฟฟ้าค่ะนะคะส่วนในส่วนของการรับนะรับของรางวัลก็เรียกว่าจะรับรางวัลพร้อมกันเลยนะคะหลังจบการแข่งขันทุกรุ่นนะคะรางวัลการแข่งขันมีอะไรบ้างก็จะมีถ้วยรางวัลอันดับ1ถึง5ต่อรุ่นนะคะแล้วก็ถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์อันดับ1ค่ะนะมีเหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ได้จับรางวัลพิเศษอีกด้วยค่ะมีเงินรางวัลอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะรุ่นที่มีนักแข่งครบ5อันดับนั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้ใครที่สนใจนะคะผู้ปกครองนะคะที่มีความสนใจอยากจะให้น้องๆได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ก็สมัครได้นะคะซึ่งอัตราค่าสมัครเนี่ยนะคะถ้าเป็นจักรยานขาไถทางเรียบนะก็สมัครได้ค่ะอยู่ที่890บาทต่อรุ่นนะคะไม่มีเสื้อค่ะส่วนจักรยานขาปั่นก็เช่นเดียวกัน890บาทต่อรุ่นไม่มีเสื้อนะคะจักรยานขาไถไฟฟ้าทางเรียบค่ะก็สมัครแข่งขันแบบปกติ 2,000 บาทต่อรุ่นค่ะยังไงก็ฝากเชิญชวนไปถึงผู้ปกครองนะคะได้พาน้องๆ นะคะเข้าร่วมงานแล้วก็ไปแข่งขันนะคะจักรยานขาไถในครั้งนี้ได้ค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะจัดขึ้นในช่วงของวันที่6ถึง7มิถุนายน
2: Talk of the Town Talk
0: of the Town นั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางอสมทบุรีรัมย์นะคะก็6-7มิถุนายนค่ะอย่างที่พี่ฝนบอกนะคะว่าเขาก็จะมีกิจกรรมในเรื่องราวของการแข่งขันจักรยานขาไทยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันแบบนี้นี่ว่ามันก็เป็นการสร้างพัฒนาการให้กับน้องๆ นะคะแล้วก็เด็กๆ กันพอสมควรเลยนะคะอ่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับในส่วนของสิ่งดีๆจาก Talk of the Town เดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสานได้ที่ Facebook MCOT อีสาน
4: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่ระบายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อีสาน360องศา
0: อีสาน360องศาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันกับจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้สลับกับบุรีรัมย์นะคะรับหน้าที่แทนกัน1วันค่ะและเดี๋ยวเดือนไม่ใช่เดือนหน้าสิสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าบุรีรัมย์นะคะก็จะมาสลับกันเป็น2วันแทนเหมือนกันนะคะช่วงนี้ไปกับที่ฟรีสไตล์วาไรตี้ก่อนค่ะฟรีสไตล์วาไรตี้ฟรีสไตล์วาไรตี้วันนี้นะคะก็คงจะต้องเป็นเรื่องของวันหยุดเนาะวันนี้วันหยุดทั้งทีค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยเลยกันนะคะสำหรับสวนสัตว์นครราชสีมาค่ะเปิดให้บริการเข้าชมฟรีสำหรับในส่วนของวันหยุดพิเศษนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษค่ะก็จะให้น้องๆ อายุไม่เกิน12ปีส่วนสูงไม่เกิน135ซมนะคะผู้สูงอายุ60ปีนะคะแล้วก็พระภิกษุรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารผ่านศึกนะคะเข้าชมสวนสัตว์นครราชสีมาฟรีค่ะชมการแสดงแมวน้ำแสนรู้ชมการแสดงเพนกวินแล้วก็รวมถึงพิภพวันนอนนะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายส่วนน้ำเปิดให้บริการค่ะเรียกว่าเป็นลากูน่าใครอยากจะไปคลายร้อนไปเล่นน้ำกันในวันหยุดแบบนี้นะคะก็สามารถไปใช้บริการกันได้ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 16:30 น30นาทีสำหรับสวนสัตว์นครราชสีมาวันนี้เด็กๆน้องๆหนูๆ นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุทหารผ่านศึกพระภิกษุเข้าฟรีกันอีกด้วยค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนและกันไปให้กำลังใจสัตว์น้อยใหญ่ที่สวนสัตว์นครราชสีมานะคะแล้วก็รวมถึงไปเจอครอบครัวฮิปโปแคระนะคะแม่โคลล่าคุณขนุนคุณหมูกรอบและน้องหมูแดงสมาชิกที่เรียกว่าอุ้ยกำลังเป็นเซเลบฟีเวอร์ของสวนสัตว์นครราชสีมาเลยสำหรับคุณหมูแดงนะคะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เขาฮอตเขาคิดจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเซเลบประจำสวนสัตว์นครราชสีมากันเลยทีเดียวเชียวนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็สามารถไปเจอกันได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่สวนสัตว์นครราชสีมาแต่ว่าวันนี้เขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีการจัดเทศกาลด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้น้องๆได้ไปร่วมสนุกกันที่สำคัญก็คือใครที่แบบไปเป็นแบบครอบครัวเนี่ยนะคุณไม่ต้องกลัวค่ะเขามีบริการรถกอล์ฟมีบริการรถไฟฟ้ารถ EV หรือเป็นรถลากรถเป็นเรียกว่านำเที่ยวอะค่ะไปดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรงเจ้าป่าแอฟริกาไฟสตาร์นะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการให้อาหารโชว์ให้อาหารบรรดาแบบพี่เสือพี่โอ้โหตั้งหลายแหล่นั้นเยอะแยะมากมายหรือใครอยากจะไปให้อาหารน้องๆคาปิบาร่าก็สามารถไปกันได้เลยอ่ะวันนี้เที่ยวกันให้มีความสุขในช่วงเวลาของวันหยุดนะคะสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันนี้ด้วย3มิถุนายนค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็มาทำงานกันต่ออ่ะช่วงนี้ขอบคุณมากมายนะคะสำหรับข่าวสารค่ะขอบคุณข่าวสารดีๆจากทางอุดรธานีขอบคุณข่าวสารจากทางบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังจากทางอุดรธานีคุณผู้ฟังจากบุรีรัมย์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังจากทางออนไลน์ Facebook Fanpage ของอสมทนครราชสีมาแล้วก็อสมท

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์เดินทางถึงฝรั่งเศสเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุม OECD ระดับรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์การเติบโตแบบเปิดกว้างยั่งยืนและแข่งขันได้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์กรองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อตลาดที่เปิดกว้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง 3-4 มิถุนายนนายสีหศักดิ์ได้มีโอกาสพบกับนายมาทิอัสคอร์มันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยบังเอิญซึ่งนายมาทิอัสได้แสดงความยินดีกับนายสีหศักดิ์ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมในปีนี้นายสีหศักดิ์จะมุ่งหารือแนวทางการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งนายสีหศักดิ์จะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเติบโตที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่านการพัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายสีหศักดิ์กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุม OECD ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระบวนการของการเป็นภาคีคือไทยจะต้องเจรจากับ OECD กับคณะกรรมการด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ OECD ได้โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องกฎหมายที่จะต้องได้มาตรฐานของ OECD ครั้งนี้มาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีถือเป็นการประชุมสำคัญที่สุดของ OECD โดยมีผู้แทนหลายหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความจริงใจและจริงจังของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงว่าไทยมีแนวทางที่ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแต่เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและมีการผลักดันเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECDชาชาติท้าพักเศรษฐกิจหากมีหลักฐานสวยแต่งตั้งผอ.เขตให้เปิดมาเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีพรรคเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและการทุจริตผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบอากงโดยยืนยันว่าหากมีข้อมูลหรือหลักฐานขอให้นำมาเปิดเผยและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องความโปร่งใสและการทุจริตเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดหากมีหลักฐานจริงควรนำเสนอหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพิ่งออกมาพูดในช่วงเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและการทำงานส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าซื้อกับใครนายชัชชาติกล่าวว่าหากผู้ถูกกล่าวหามีข้อมูลขอให้นำมาเปิดเผยแต่ต้องระมัดระวังเพราะเป็นช่วงการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้สมัครได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายโดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วสำหรับระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าระบบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมงานส่วนอากงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเจอสมาชิกของพรรคการเมืองตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอใกล้ที่จะเลือกตั้งกลับมีปัญหาขึ้นมาซึ่งตนก็ยินดีรับการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกทม.ยึดหลักความสามารถและผลงานเป็นสำคัญและพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ตลอดเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก. 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริต

0: ่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรือเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
5: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
4: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
5: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
4: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
5: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
4: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
5: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
4: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันหยุดวันนี้นะคะปล่อยฝนรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังจนถึง 17:00 นค่ะอสมท .92 นะคะที่นี่เราสามารถที่จะฟังได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังได้เลยค่ะไปพื้นที่ไหนยังไงคิดถึงอสมทฟังเราได้หรือว่าอยากจะดูทีวีช่อง9 Mcord HD นะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครบนะคะที่แอปเดียว Mcord Connect ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงแรกช่วงแรกนะคะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนบ่ายวันนี้ปลอยมีเรื่องของขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่เกษตรกรเนี่ยนะคะควรจะต้องรู้และต้องทำยังไงถ้าเกิดว่านะคะมันเกิดนะคะเวลาพืชผลผลิตเรานะคะเสียหายจากภัยพิบัติเราจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้ก็มีขั้นตอนง่ายๆนะคะเพื่อเราจะได้แบบไม่เสียสิทธิ์แล้วก็ไปขอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้นะคะอันดับแรกค่ะเช็คทะเบียนเกษตรกรให้ชัวร์นะคะต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลนะคะกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัยหากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันนะคะจะเสียสิทธิ์ในการรับขอความช่วยเหลือทันทีค่ะคุณผู้ฟังนะคะส่วนช่องทางในการปรับปรุงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านนะคะคุณผู้ฟังนอกจากเช็คทะเบียนเกษตรกรให้ชัวร์แล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือนะคะกส01นะคะเพื่อรับแบบฟอร์มก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะต้องให้ผู้นำท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นายกเทศมนตรีนะคะลงนามรับรองความเสียหายก่อนนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือร่วมประชาคมแล้วก็ติดตามรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีการติดตามรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบนะคะที่สถานที่ที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่กำหนดไว้ค่ะนะคะซึ่งหลังจากนั้นทกส.

เองก็จะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ฟังที่สำคัญนะคะขึ้นทะเบียนต้องก่อนเกิดภัยยื่นแบบให้ครบถูกต้องและอย่าลืมติดตามข่าวสารนะคะจากช่องทางเป็นช่องทางทางราชการเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังหรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านค่ะอันนี้ก็เป็น

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

เบรกที่2ค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะที่อสมท92นะคะสถานีเพลงเพราะๆค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเบรกนี้มีเรื่องของงานมาฝากใครอยากจะ go inter ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียค่ะมีข่าวดีมาฝากนะคะโอกาสสำหรับพี่ๆน้องๆคนที่นวดนะคะนวดแผนไทยค่ะอยากจะGo Inter ไปสร้างรายได้สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียกับนายจ้างนะคะในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทยรับ12อัตราส่วนอัตราค่าจ้างและก็สวัสดิการนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 24,482 บาทระยะเวลาสัญญาจ้างคือ1ปีค่ะฟรีนะคะนายจ้างจัดที่พักให้พร้อมออนเครื่องครัวให้นะคะคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเพศหญิงอายุ21ปีไปจนถึง42ปีมีใบรับรองการนวดเท้าหรือจะเป็นนวดไทยอย่างน้อยคือ150ชั่วโมงมีประสบการณ์ในการนวดไทยนวดเท้าอย่างน้อย2ปีถ้าเกิดว่าเป็นนวดอโลมาหรือนวดสมุนไพรได้เนี่ยจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษด้วยสุขภาพแข็งแรงค่ะผ่านการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กำหนดด้วยนะคะมีทัศนคติที่ดีกิริยามารยาทที่ดีด้วยค่ะระยะเวลาของการเปิดรับก็ยาวเลยนะคะถึง21มิถุนายนนี้ยังไงเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ044-666-538ต่อ106ค่ะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งงานก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อาจจะมีประสบการณ์ในด้านการนวดมาแล้วอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะคะที่ประเทศมาเลเซียก็ลองเข้าไปติดต่อสมัครได้ค่ะ

จตลอด24ชั่วโมงที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID McotFM 92

ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังเรื่องของทั้งโรคไข้ดินนะคะหรือไข้มิลิออยโรคฉี่หนูโรคไข้เลือดออกโอ้หลายโรคนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันช่วงนี้นะคะถ้าเป็นที่บ้านเราก็ต้องเริ่มต้นที่บ้านเราก่อนนะคะยุงลายกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายเก็บขยะนะเก็บน้ำให้มิดชิดนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดรอบๆ บ้านด้วยค่ะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนั่นเองนะคะนอกจากนี้ใครที่จะต้องไปทำไร่ทำนานะคะก็จะต้องป้องกันตัวเองในเบื้องต้นคือสวมรองเท้าบูทใครที่จะไปแบบเดินน้ำลุยน้ำนานๆนะคะย่ำโคลนบ่อยๆอันนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองในเบื้องต้นค่ะเพราะว่าเชื้อโรคนะคะไข้ฉี่หนูสามารถที่จะชอนชัยเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าเป็นชั่วโมงที่2ปล่อยฝนกลับมาดูแลคุณค่ะยาวเลยนะคะถึง17นาฬิกาที่นี่อสมท .92 เพิ่มเติมเพลงเพราะ044-696-089 ค่ะ

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cut FM 92

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์ซัดกัมพูชาพูดอย่างทำอย่างหลังเลือกเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้อันครอสทั้งที่ยังสามารถเปิดโต๊ะเจรจาทวิภาคีได้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและว่าเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพราะไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีเจตนาของไทยที่ให้ยกเลิก MOU 44เพื่อให้เริ่มต้นการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่ต้องยอมรับความจริงว่า MOU 44ไม่ได้มีความคืบหน้าเมื่อทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีอันครอสแล้วก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการอันครอสและควรให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนกองทัพรัวแจงชาร์จปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายพลตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมกับผู้ติดตาม3คนผ่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่างๆอาทิความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาอื่นๆซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522เป็นวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดตำรวจอังกฤษถูกกดดันหนักกรณีใส่กุญแจมือเหยื่อถูกแทงจนตายตำรวจอังกฤษกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันอย่างหนักทั่วประเทศหลังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยให้เห็นเหตุการณ์นักศึกษาหนุ่มวัย18ปีถูกใส่กุญแจมือขณะนอนจมกองเลือดและกำลังจะเสียชีวิตเพราะถูกแทงในปี2025เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2025ในเมืองเซาท์แฮมป์ตันทางตอนใต้ของอังกฤษวิกรมว่าชายชาวซิกวัย23ปีซึ่งใช้มีดดาบยาว21เซนติเมตรแทงเฮนรี่โนวักนักศึกษาวิทยาลัยวัย18ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุดิกว่าได้โกหกว่าเขาถูกโนวักทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อในคำให้การของคนร้ายในทันทีโดยเลือกที่จะใส่กุญแจมือและจับกลุ่มโนวักที่กำลังนอนได้รับบาดเจ็บจากวิดีโอบันทึกภาพโนวักพยายามร้องขอตำรวจซ้ำๆว่าเขาถูกแทงและหายใจไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตอบกลับไปว่าฉันไม่คิดว่าเธอโดนแทงหลังจากนั้นไม่นานโนวักหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาศาลเมืองเซาท์แฮมป์ตันได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวิกรมดิกว่าในข้อหาฆาตกรรมและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว1นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

0: ปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพ้อเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอตเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
4: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้

คอร์ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

ั่วโมงที่2กันแล้วนะคะตอนนี้ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะมาลุยต่อนะคะเพลงเพราะๆหลายเพลงกันเลยค่ะยังไงเพิ่มเติมได้เรื่อยๆที่0446960089หรืออาจจะเป็นทาง LINE MCOTFM92 ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะอีก1ช่องทางคุณผู้ฟังคะทำไมหลายคนต้องบอกว่าปลูกอะไรมันก็ไม่โตค่ะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมามีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชอีกครั้งด้วยตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมาแบบมีชีวิตนะคะจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดค่ะก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารทำให้พืชดูดซึมได้ทันทีส่วนการใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด1,000 มล.ผสมน้ำ200

นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ02-114-3990มีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นเองยังไงก็คุ้มนะคะกับสินค้าดีๆก็ลองเปิดใจเลือกใช้ดินเน่าดูค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะมาฟังเพลงกันต่อเรื่องกันไปช่วงของวันหยุดแบบนี้นะคะหลายคนก็อาจจะไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านก็ฟังอสมทอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอยากจะขอเพลงยังคงเลือกได้นะคะ044-696089ค่ะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูก

0: ของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รู้ขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ

อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

เบรกที่2ค่ะของชั่วโมงที่2แล้วเป็นไงกันบ้างคะถูกใจไม่ถูกใจก็ลองเลือกกันเข้ามาก็แล้วกันค่ะอยู่ได้กันกับรีอสมท92นะคะฟังทางออนไลน์ได้ใครที่อยากจะฟังอสมทบุรีรัมย์แล้วจะทำยังไงฟังได้ตรงไหนก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect มานะคะฟังเราได้ค่ะหรือว่าอยากจะดูทีวีช่อง9อสมทเราก็ได้เรารวบรวมเอาไว้ความบันเทิงหลากหลายครบในที่แอปเดียวนะคะแอป Mcord Connect นั่นเองเอาล่ะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษใครโดนกัดโอ้โหอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกทั้งมาลาเรียนะคะได้หลายโรคนะคะที่เกิดจากยุงลายซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เป็นโรคเหล่านี้ได้ก็ต้องอาจจะต้องหาเวลานะคะหาเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาต้องรักษาจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนที่เป็นสีม่วงตัวนี้จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนใบพัดลมดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรเลยเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะคะใครฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยค่ะว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ด1เครื่องเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นค่ะราคาปกติเครื่องละ1,990บาทแต่ถ้าเกิดว่าโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาด้วย1เครื่องก็690บาทแล้วรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีค่ะเครื่องเสียมีปัญหาภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยทันทีย้ำอีกทีค่ะเบอร์02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นอะอย่าลืมนะคะมีเอาไว้ใช้ในช่วงนี้โอ้โหยุงชุมนะคะหน้าฝนด้วยแล้วก็ปีไหนที่อากาศร้อนเนี่ยยุงจะเยอะนะคะเป็นพิเศษขยายพันธุ์แบบเร็วมากๆเรามีโอกาสที่จะโดนยุงลายกัดแล้วเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกได้ฉะนั้นป้องกันตัวเองไว้

วันนี้นะคะหลายคนก็คงจะมีโอกาสเนาะมีเวลาว่างสะดวกสบายนะคะช่วงของวันหยุดแบบนี้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อไปนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวฟังข่าวแป๊บนึงค่ะชั่วโมงหน้าก็เป็นช่วงชั่วโมงที่3แล้วยาวๆกันไปวันนี้ฟังเพลงเพราะๆนะคะเพลินๆแบบเบาๆสบายๆก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปล่อยฝนกลับมาค่ะ

ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบประชาชนช็อปกระจายแจกทุเรียนชาวบ้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่านสีย่านพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านขายของชำโดยเลือกซื้อเงาะกระป๋องระหว่างนั้นมีประชาชนเข้ามาทักทายพร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้งานได้ดีมากสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อช้อนสแตนเลสตราม้าลายจำนวน2 กล่องและกล่องใส่รองเท้าโดยชำระเป็นเงินสดจากนั้น

0: ร้านแวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่โดยสั่งเมนูนมชมพูและซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แบบพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องผบ.ตร.สั่งช่วยนักศึกษาชาวจีนหลังถูกสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกจัดฉากเรียกค่าถ่าย12ล้านบาทพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์บงการให้จัดฉากและถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินรวมกว่า12ล้าน5แสนบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยคดีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและการควบคุมทางจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อแม้จะยังไม่มีการลักพาตัวจริงแต่ความเสียหายและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและครอบครัวเป็นเรื่องจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้ชิดในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวผู้นำอินโดนีเซียปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีอย่างกระทันหันหลังโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงทั้งกรณีเด็กนักเรียนล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษจำนวนมากและข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแถลงว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตมีคำสั่งปลดดาดันหินดายนาผู้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีออกจากตำแหน่งจากการประเมินผลงานแล้วพบว่าขาดวินัยในการควบคุมธรรมาภิบาลและการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารอย่างร้ายแรงความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงโดยจากสถิติพบว่านับจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารจากโครงการนี้ป่วยด้วยอาหารป่วยด้วยท้องเสียและอาหารเป็นพิษสะสมสูงถึง 33,000 รายในจำนวนนี้อาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า600คนในขณะที่พบความไม่โปร่งใสและงบประมาณผิดปกติสูงถึงเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างใบรับรองฮาลาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพ้อเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ควิด -19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

โอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

ฟังข่าวได้ลุยต่อชั่วโมงที่3นะคะกับหน้าที่ของปลอยฝนดูแลคุณผู้ฟังอสมท92คลื่นเพลงฮิตนะคะฟังสบายๆตลอดในช่วงนี้นะคะมาพร้อมกับสาระดีๆค่ะใครบ้างที่มีอาการเหล่านี้มีอาการแบบนี้ต่อไปต้องกินไฟเบอร์นะคะมาเรื่องของสุขภาพกันบ้างใครที่แบบลิ้นชอบเป็นฝ้ากันบ้างเอ่ยมีไหมคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสัญญาณของการที่ลำไส้นั้นถูกรบกวนค่ะนอกจากลิ้นเป็นฝ้าแล้วกินยาแก้อักเสบนะซึ่งมีฤทธิ์กำจัดจุลินทรีย์ดีออกไปจากร่างกายด้วยนะคะรู้สึกไม่สบายในที่อับนะคะหรือว่าที่มีเชื้อรานะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่ายีสต์นะคะยีสต์แคนดิด้านะคะเติบโตในระบบย่อยนั่นเองค่ะขอบตาดำนะคะดิฉันก็เป็นขอบตาดำเป็นสัญญาณพื้นฐานเลยของอาการแพ้อาหารแล้วก็การเพิ่มจุลินทรีย์ดีนะคะก็จะช่วยลดอาการแพ้ได้สงสัยนะคะต้องกินไฟเบอร์นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะมีกลิ่นตัวค่อนข้างแรงหรือปากเหม็นนะคะเป็นสัญญาณของระบบย่อยนะคะระบบย่อยทำงานมันผิดปกตินั่นเองค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเหล่านี้นะคะต้องหาพวกผักนะพืชผักใยอาหารนะคะเอามากินนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องกินทุกวันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่โอ้บ้านเราเนี่ยมันมีผักพื้นบ้านผักที่มีประโยชน์เยอะมากแต่ว่าคนไทยเรากินผักน้อยมากค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นใครที่มีอาการรู้สึกว่าไม่ดีละก็ต้องหานะคะผักมารับประทานกันนะคะต้องกินอาหารพวกไฟเบอร์ให้เยอะๆนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวได้เวลาฟังเพลงเพราะกันต่อนะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสม

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

พลงเพราะต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้เบรกนี้ก็จะเป็นเพลงแนวค่อนข้างที่จะเก่านะคะสตริงเก่าแบบเก่าแบบกลางๆค่ะใครลองช่วยเลือกกันมาได้นะคะ044696089คุณผู้ฟังคะเคยเจอแบบนี้ไหมนะคะไฟหน้าบ้านไม่พอแล้วก็มืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุด้วยหรือบางจุดเราอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าต้องเดินสายไฟวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนด้วยแต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง2500วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ว่าเขาจะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วแบบสว่างทันทีด้วยพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบโคตรจุเลย 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงด้วยแล้วก็ยังมีการติดตั้งเนี่ยง่ายนะคะมีสายยาวให้มาพร้อม5เมตรด้วยนะคะพร้อมอุปกรณ์ครบเลยปรับมุมได้ค่ะกันน้ำนะคะกันฝนได้นะคะฝนตกแดดออกคือไม่ต้องหวั่นแน่นอนแล้วก็เครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ตอนนี้รับไปเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดนะคะแบบคละให้ไปเลยอีก1อันทั้งหมดเราให้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปรีบช็อปนะคะที่ช็อปมาเนีย

เดี๋ยวคงจะได้เวลานะคะพักฟังข่าวอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะอสมท92ชั่วโมงหน้าสุดท้ายแล้วเพลงเพราะเพลงเก่าลองเลือกมาค่ะ044-696-089ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยหลังลุยตลาดเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสสิ่งตอบรับดีย้ำไม่ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังดราม่าลูกลดหย่อนภาษีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่สำรวจการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้ไปทานอาหารร้านประจำเห็นประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความคึกคักมากพอสมควรเมื่อถามว่าจากการดูกระแสแล้วจะสามารถช่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจากการสอบถามพบว่าทุกคนพึงพอใจส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออย่าให้หยุดหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดจากการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆส่วนกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับหลักเกณฑ์หากบุตรใช้สิทธิพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาต่างๆต้องมีบ้างจะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็จะปรับปรุงแก้ไขกรณีดังกล่าวดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยรามคำแหงฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมนายปิติกรปัณณเพศัตสส.เขตวังทองหลางลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายอธิการธีระวิริยพลผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัครสก.เดินทักทายประชาชนในตลาดพร้อมแจกใบปลิวแนะนำตัวเองแนะนำผู้สมัครรวมถึงนโยบายของพรรคประชาชน

0: ก่อนจะเดินหาเสียงต่อในซอยรามคำแหง53รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และขอโอกาสพร้อมแนะนำผู้สมัครสกรวมทั้งสสคนปัจจุบันของพรรคประชาชนนายเจวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาเดินตั้งแต่เช้าได้เดินดูการค้าขายภายในตลาดได้ดูปัญหาเรื่องการจอดรถที่กีดขวางทางสัญจรทางเดินเท้าและการสัญจรของรถยนต์ที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์กีดขวางจำนวนมากชาวบ้านจึงมาระบายให้ฟังและอยากให้โอกาสให้กับผู้สมัครคนใหม่ที่คิดว่าสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้แม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายวัยประถมถูกครูโรงเรียนสั่งให้ไปเผารังแตนถูกไฟลวกทั่วทั้งร่างกายบาดเจ็บสาหัสนางสาวสิริขวัญวงรอบแคว้นอายุ29ปีมารดาของเด็กชายพอดอายุ11ขวบชั้นป.5เข้าร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีเมื่อ11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสั่งให้นักเรียน2คนถือถังน้ำมันเพื่อจุดไฟรมรังแตนกลางโรงเรียนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันถังน้ำมันระเบิดทำให้เกิดไฟลุกท่วมส่งผลให้เด็กชายพรและเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งรวมทั้งครูได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายผิวหนังลอกออกมาตั้งแต่ใบหน้าจนถึงขาแต่กลับไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมที่ผ่านมาโรงเรียนให้การดูแลระหว่างที่เด็กชายพรอยู่ที่โรงพยาบาลมีการติดต่อเรื่องเงินประกันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนหนึ่งรวมถึงเงิน 4,000 บาทจากแม่ของครูที่สั่งให้ไปเล่นหลังแตนอย่างไรก็ตามครอบครัวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรักษาเด็กชายพอดซึ่งต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกวันจากการรักษาแผลและการผ่าตัดขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคดีและการเยียวยาเบื้องต้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความเห็นใจสามารถแนะนำการช่วยเหลือในด้านการรักษาแผลเป็นโดยเฉพาะแผลที่ใบหน้าได้ติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพ้อเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: พระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอโกกลีน
2: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
3: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92

ดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

ฟังข่าวไปแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้กลับมาลุยต่อชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันหยุดเนาะนะคะหลายคนก็คงจะฟังมาแบบสบายๆไม่ต้องแบบเร่งรีบนะไม่ได้ไปไหนอะไรยังไง ฟังเพลงเพราะอยู่กับเราที่บ้านนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้หน้าร้อนถ้าเป็นหน้าร้อนเราก็จะเจอในเรื่องของมากมายค่ะหน้าฝนแน่นอนค่ะก็จะมียุงที่เป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นเราก็อย่าลืมที่จะป้องกันตัวเองในเบื้องต้นนะเวลาที่เรานอนเนี่ยเราก็จะต้องมีมุ้งนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับเดี๋ยวนำเสนอเลยนะคะขนาด6 ฟุตค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่

ดีไซน์ทันสมัยสวยงามไม่ต้องผูกสี่ด้านนะคะกันยุงและแมลงครบทุกด้านเลย360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้สะดวกนะคะตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ค่ะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นด้วยส่วนโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสค่ะแข็งแรงไม่เป็น

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Greenรู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือองน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMcord Radio Go Green
0: เด็ดข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ Mcord

ใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID M-COT FM 9

ก็เบรกที่2นะคะของชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพลงเก่านะคะช่วงนี้สตริงเก่าค่ะนะคะปล่อยฝนดูแลคุณที่อสมท92ก็อาจจะฟังผ่านทางออนไลน์นะคะ Mcord Connect ค่ะช่วงนี้บ้านไหนที่มีคราบฝังแน่นกันบ้างนะคะโอ้โหบางครั้งมันล้างยากนะแล้วก็ใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมต้องแบบลากสายแบบวุ่นวายนะคะเสียเวลาด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเอาสตาร์โพเซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันโอ้โหเรียกว่าแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทเลยฉีดได้แรงไกลนะคะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยและพิเศษสุดๆค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดของเขามา8รูปแบบในตัวด้วยโอ้โหสามารถหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับรางรถโดยเฉพาะครบนะคะแล้วตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนไปเลยเพื่อว่าจะใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานคือไม่ต้องรอชาร์จค่ะยังมีสายดูดน้ำนะคะสามารถใช้งานได้จากถังน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้พร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองอุปกรณ์ครบชุดเลยและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาได้สะดวกเป็นระเบียบนะคะในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนก็990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสเป็นกระเป๋าสวยๆมูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนะคะมูลค่าจะอยู่ที่ 3,870 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมรับประกันยาวนาน2ปีเต็มไปเลยและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมด้วยโทรนะคะที่เบอร์02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008และที่สำคัญคือโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและก็มีจำนวนจำกัดด้วยเอาสตาร์โพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวอย่าลืมนะคะอย่าลืมมีเอาไว้ใช้ในบ้านนะคะจะสะดวกสบายนะคะทุ่นแรงไปได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงไหนที่อาจจะเพิ่มเติมมาไม่ได้ฟังก็ยกยอดเป็นวันต่อไปนะวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันทำงานค่ะเจอกันใหม่นะคะวันนี้ปล่อยฝนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลอนุทินชมทหารไทยอดทนอดกลั้นหลังทหารเขมรยั่วยุไม่หยุดไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสงามตามที่ส.ส.กังฟูกล่าวอ้างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังสามารถดูแลแนวเขตประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนที่วานนี้ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีจนเกิดการโต้เถียงกันนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นแบบนี้ทุกวันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยั่วยุจึงต้องมีความอดทนและนิ่งให้ดีกว่าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทหารใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นที่ยำเกรงส่วนที่นายสวัสดิ์พวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังเปิดเผยว่าที่ช่องสงามถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยนั้นไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลมีข่าวของรัฐบาลมีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศและกองทัพก็มีความพร้อมรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องหยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาบ้างเมื่อถามย้ำว่าจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตำรวจรับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์ของจริงไม่ไลฟ์แต่ออกมาพูดออกมาไลฟ์มาเป็นการปั่นป่วนพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมต้องส่งไปศรีธัญญาส่วนจะเอายอดไลฟ์หรือไม่นั้นตนไม่ทราบกองทัพย้ำความน่าเชื่อถือไม่ได้ชี้วัดด้วยวาทกรรมตอบโต้รายวันแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้ประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและ

0: ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้ต่อกันรวมกันลดการยั่วยุหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความเกลียดชังและความแตกแยกร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนทรัมป์จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่24กรกฎาคมหลังจากงานเดิมเมื่อวันที่25เมษายนถูกยกเลิกกลางคันจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลยืนยันว่าเขาได้รับการเรียนเชิญจากประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวให้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเขาตอบตกลงพร้อมระบุว่าการจัดงานใหม่นี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความอดทนอดกลั้นและแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ยอมให้คนบ้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือแม้แต่ตารางเวลาของเราทรัมป์ซึ่งมีประวัติวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนมาอย่างยาวนานย้ำว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้บทพูดเดิมที่ตั้งใจจะโจมตีสื่ออย่างเผ็ดร้อนเหมือนที่เตรียมไว้เมื่อเดือนเมษายนหรือไม่โดยระบุสั้นๆว่าต้องรอดูกันแต่งานนี้มีทีเด็ดแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
6: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพร่อเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906101

0: 02-564-151-5364 สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
1: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
2: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
1: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
2: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
1: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
2: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
1: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
2: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
2: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: สมท.บุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02

0: 0866600008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Pro Cleanยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์

M-Pod Radio FM 92 MHz อสมท. บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 คืบหน้าค่ะ

0: นิวส์อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีท่านใดที่เข้าไปป่วนตอนที่คุณอนุทินเขาไลฟ์สดบ้างคะต้องสารภาพมาเสียดี
1: มีใครฮะมีนะคุณอนุทินเขาไลฟ์สดตอนไหนผมไม่เห็นเลย
2: ตอนที่เขาไปเดินตลาดสี่ย่านนะคะ
1: อ๋อที่สี่ย่านที่ไปซื้อข้าวซื้อของเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้านะ
2: ไปซื้อทุเรียนแจกวินแถวนั้นไปซื้อช้อนตาหัวมะลาย2กล่องไปซื้ออะไรอ่ะซื้อนมชมพูถุงหนึ่งอ่ะแก้วเดี๋ยวแล้วยกมาอย่างเงี้ยกินอะไรก็ได้จะกินเยอะ
1: ไปบ่อยนะนายกก็ไปบ่อยนะถ
2: ้
1: าเป็นนายกนี่ก็ไปบ่อยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรของเขาอยู่แถวสี่ย่านนะแวะไปแวะไปประเดี๋ยวนะ
2: ค่ะ
1: วันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าบรรยากาศข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องศึกเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยตอนนี้คุณชัดชาติกับผู้แทนของพรรคประชาชนนี่เจอคนละแผลนะเจอขุดคุยกันไปก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเพราะของพรรคประชาชนนี่ส่วนใหญ่จากแฟนคลับของพรรคประชาชนเองนั่นแหละประเด็นที่ตัดสินใจประกาศเปิดชื่ออาจารย์สุรพลนิติกายพจน์มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ถ้าหากว่าชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าอาจารย์สุรพลก็จะมาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์อันนี้ก็วันนี้ผมเห็นทางอาจารย์สุรพลก็เริ่มเดินสายชี้แจงเปิดใจเรื่องราวต่างๆนะขณะที่ของคุณชัดชาตินี่ก็ใจตรงกันสองคนเลยนะคุณจิรายุห่วงทรัพย์กับทางผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจแชร์ระบอบอากงระบอบอากงคุณอันได้ยินเพิ่งได้ยินหรือเปล
2: ่
1: า
2: ไม่ค่ะเรียนเข้าใจว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชัชชาตินะคะเรียนเข้าใจว่าเวลาที่เขาเข้าไปมีอำนาจกันเนี่ยเขามีมือทำงาน
1: เ
2: ขามีมือทำงานซึ่งมือทำงานเนี้ยเป็นมืออาชีพที่สามารถทำให้ได้ทุกกระทรวงทุกพรรคหรือว่าปปช.ก็มีคนกลุ่มนี้ถูกไหมคะแล้วก็ไปนั่งองค์กรอิสระอื่นก็ได้คนกลุ่มนี
1: ้
2: อันนี้ที่ฉันเข้าใจเองว่ามันจะมีคนกลุ่มนี้ค่ะพี่เมษา
1: ครับครับ
2: เวลาที่เราไปอยู่ที่กระทรวงอะไรหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยมันจะมีคนที่ทำให้ทุกอย่างเลยถามว่า
1: คนคอยรับหน้าเสือนะ
2: เขาถามว่าต้องการเท่าไหร่โอเคจบเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องมารื้อไม่ต้องทำเองให้ยุ่ง
1: ครับ
2: ต้องการเท่าไหร่เท่านั้นแหละจัดให้ได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มายุ่งมารื้อเนี่ยมันวุ่นวายปกติเขาพิมพ์อะไรกันเขาจัดซื้ออะไรกันเนี่ยเขาอยู่กันมาฝังรากกันตั้งกี่สิบปีแล้วถ้าเป้าหมายเพียงแค่ต้องการตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจัดให้มันก็เป็นระบบแบบนี้ค่ะมันดิ้นเข้าใจว่าดิ้นเข้าใจแล้วเคยเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะไอ้ที่คิดว่าเข้าไปอยู่กระทรวงไหนกรมไหนผัดเปลี่ยนแล้วก็ดิ้นตายไปหมดเลยจ
1: ั
2: ดการลื้อหมดไม่มีอะค่ะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปจัดการให้ทุกอย่างเลยค
1: ่
2: ะ
1: ที่เขาพยายามจะใช้ไอ้วาทกรรมระบอบอากงเนี่ยก็เพื่อที่จะโจมตีไปที่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมในสมัยของคุณชัดชาติเนี่ย

0: โดยผู้ที่ตรีประกาศอีกท่านหนึ่งที่เตรียมจะแฉเรื่องนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12ก็ได้โพสต์ใน Facebook ของพลตำรวจโทชาญเทพนะบอกว่าเตรียมจะเปิดแถลงข่าวเปิดโปงระบอบอากงเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆในยุคของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยเนี่ยก็มีคุณจิรายุห่วงทรัพย์คนหนึ่งที่ออกมาเปิดแล้วคุณจิรายุก็โยงมาถึงเรื่องมีชื่ออากงอากงอะไรอยู่แต่คุณชาญเทพนี่เขาใช้คำเลยจะเปิดโปงระบอบอากงเลยวันนี้ผมเห็นคุณวิโรจน์ลักษณาอดีศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขาโพสต์ใน Facebook ของคุณวิโรจน์นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเนี้ยเรื่องที่จะมีการแฉระบอบอากงเนี่ยว่าจะเห็นว่าจะแฉในวันพรุ่งนี้นะวันที่4มิถุนายนนี้นะโดยคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าถ้ามีหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการแต่งตั้งโยกย้ายก็ร้องเรียนไปที่ปปช.ได้เลยครับผมเห็นด้วยกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วแต่ในข่าวนี้ผมสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือระบอบอากงเอาว่าผมขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจคำว่าระบอบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัชชาติที่มีหน้าที่ต้องคอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับคุณวิโรจน์บอกว่าเท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็กกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ล่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าชัดชาติไม่ให้ต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่แถมยังต้องเจอกับคำข่มขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้งานจากงบกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะลุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทม.คือการดีลกับคนพวกนี้มันท็อกซิกมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างเอาน้ำเย็นเข้าลูบบ้างเอาน้ำร้อนสาดบ้างเข้าใจว่าสก.กลุ่มนี้คงจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดูเอาจริงๆนะครับการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจอกับอะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอด4ปีถ้าจะให้พูดกันตรงๆนั่นก็เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสก.เป็นของตัวเองนี่แหละครับถ้าเผอิญเจอสก.ดีก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสก.ที่ไม่ดีก็ต้องทำใจรับเคราะห์กันไปการที่อาจารย์ชัดชาติไม่ส่งทีมสก.ผมก็เข้าใจอาจารย์อยู่นะครับเพราะการส่งทีมสก.นั้นมีภาระในการสรรหาและการคัดเลือกค่อนข้างมากและการสร้างทีมก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายใจคนเราก็ยากแท้อย่างถึงก่อนมีตำแหน่งก็ดีๆกันอยู่พอหลังมีตำแหน่งเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยก็มีเอาเป็นว่าจะส่งทีมสก.หรือไม่ส่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่ความถนัดในการบริหารจัดการของแต่ละคนเลยครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อในโพสต์นี้ก็คือสก.เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากครับเพราะมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณและออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่ารวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่าตลอดจนประสานงานในการทำงานกับข้าราชการกทม.เอาเป็นว่าถ้าสก.ดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายถ้าสก.ร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวครับระบอบอากงที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้แหละครับคุณวิโรจน์นักลักษณะ

0: านุสร
1: ณ์ฟังดูดีนะฟังดูดี
0: ก็ดูชิดแ
1: ฟังดูดีขนาดที่ว่าไม่รู้จะมาแฉทำไมถ้ามันดีขนาดนั้น
0: คุณวิโรจน์ไม่ได้เพิ่งแฉก็คุณวิโรจน์คนที่จะแฉ
1: ใช่ใช่คนแฉเนี่ยบอกว่าแฉ
0: ก็คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชที่เขาเตรียมแฉพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็คุณ
1: จิรายุ
0: เอกจิรายุห่วงทรัพย์อันนี้เขาแฉมา 2-3 วันละ
1: ใช่
0: แล้วก็จะข้อมูลไปร้องปปช.อะไรต่างๆเนี่ยครับ
1: คือ2คนที่แฉเนี่ยแฉในลักษณะที่ทำให้คุณชัชชาติ
0: บัวหมอง
1: ไม่เป็นผลงานไม่เป็นผลดีว่า
0: ก็ข้อมูลมันทำให้คุณชัชชาติบัวหมอง
1: แต่ว่าที่
0: ถ้ามีผลขึ้นมาก็อาจจะกระทบต่อคะแนนนิยมได้ครับ
1: แต่ที่คุณวิโรจน์พูดแต่คุณชัชชาติดูดีนะคะ
0: คุณวิโรจน์นี่อาจจะเรียกว่าแก้ให้เลยละ
1: แล้วมันใช่เหร
0: อ
1: ถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งก็ต้องผิดนะ
0: แต่พูดตรงๆนะผมเองก็รู้จักนะอากงผมก็รู้จักนะรู้จักผ่านทีมงานของคุณชัชชาติก็นี่แหละเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเขาแนะนำ
1: แล้วเขาเรียกอากง
0: เหรอฮะเขาไม่เรียกอากงอะแต่ว่ารับหลังเนี่ยผมได้ยินเขาเรียกกันเรียกคนนั้นว่าอากงชื่อจริงๆก็ชื่อคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบคุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยเกษียณละนะเกษียณไม่ใช่เกษียณอายุนะเกษียณจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ
1: พ้
0: นวาระพ้นวาระไม่ใช่เกษียณพ้นวาระไปละคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิศวะจุฬาของอาจารย์ชัดชาตินะแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำงานก็จะเรียกว่าเป็นกุนซือใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในช่วงการหาเสียงแล้วก็ในการบริหารกรุงเทพมหานครนะโดยในบทบาทในทีมบริหารของกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องไปดีลกับฝ่ายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคงจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่อาจารย์ชัดชาติเขาก็มอบหมายให้คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นคนไปเป็นหนังหน้าไฟไปดีลอะไรต่างๆอันนี้คงจะเป็นข้อเท็จจริงอยู
1: ่ตำแหน่งเขาก็เป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือคุณชัชชาติค่ะแล้วก็เป็นคีย์แมนเป็นกุนซือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำงานและการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านเส้นทางสายวิศวกรรมและการเงินดีเอไอบอกผ่านประสบการณ์ทำงานในหลายสายวิชาชีพวิศวกรรมก่อนจะผันตัวมาทำงานด้านการเงินและบริหารจนได้นั่งเก้าอี้ประธานบริหารและ CEO ของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็เคยเป็นผอ.โรงงานยาสูบเมื่อปี56ในตอนนั้นเนี่ยเขาพลิกฟื้นองค์กรจากปัญหาขาดทุน
0: 56ก็สมัยจริงๆคุณยิ่งรักนะ
1: กลับมาสร้างผลกำไรแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจริเริ่มมอบที่ดินสวนเบญจกิติให้กทม.นำมาสร้างเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบันอ้างอิงจากมติชนนะฮะแล้วก็เคยมีชื่อเป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มาทำหน้าที่เป็นผอ.การเลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่ระบบอะไรที่ว่าแล้วเขามีตำแหน่งเลยล่ะเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นคนวางแผนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างระบบราชการของกทม.และเป็นฐานสนับสนุนทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในสนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นก็มีคนเขาเปิดตัวเยอะนะคะมีคนสัมภาษณ์เขาเยอะแยะเลยเกิดปี2500ค่ะอายุ64
0: เขาก็ไม่ใช่เป็นคนปิดลับอะไรนะก็เปิดตัวเปิดอะไรต่าง
1: ไม่ใช่รุ่นเดียวคุณชัชชาตินะคะคุณชัชชาติเกิด2511คนนี
0: ้แต่คุณชัชชาติปีหนึ่งแต่เรียนรุ่นเดียวกัน
1: ถ้าดิฉันดู
0: จบวิศวะจุฬารุ่นเดียวกัน
1: ถ้าดิฉันดูในมติชนเนี่ยบอกว่าเกิดปี2500ค่ะ
0: คุณชัชชาติ2500เท่าไหร่

0: สองพันห้าร้อยเก้าสองพันห้าร้อยเก้า
1: โอ้ห่างกันห่างเก้าปีเลยนะ
0: หน้าเขาก็ต่างกันเยอะค่ะไม่น่าจะรุ่นเดียวกันนะคะค่ะคุณชัชชาติเดียนเห็นเขาเป็นรุ่นพี่เดียนปีหนึ่งคนนี้ไม่ใช่คนนี้ก็เกิด2500ค่ะ
1: คุณชัชชาตินี่เขาเตรียมอุดมไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เตรียมอุดมกันนะทั้งพี่ทั้งน้องเขาเรียนด้วยกันไหม
0: ค่ะ
1: ฝาแฝดนะ
0: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงฮะ
0: ค่ะ
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพร่อเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: ติดแปดนาฬิกา20นาทีนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณพี่เป็นลูกพี่คุณชัดชาติผม
0: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันเดือนมิถุนาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคือ4ปีที่แล้วแกอายุ64แล้วเกิด2500ค่ะก็รับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าคุณต่อศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ก็เคยผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อปี56นั่นแหละแล้วก็เป็นบอร์ดบริษัทต่างๆรวม24บริษัทนะคะส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับคุณชัดชาติก็เพราะว่าในฐานะรุ่นพี่วิศวะจุฬาเมื่อปี63คุณชัดชาติมากับเพื่อนหลายคนมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้ดียิ่งขึ้นจึงได้เห็นความตั้งใจของคุณชัดชาติว่ามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำงานการเมืองรับใช้ประชาชนก่อนจะตัดสินใจมาเป็นผอ.เลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติเลยค่ะโดยทีมงานเพื่อนชัดชาติมักจะเรียกคุณต่อศักดิ์ว่าอากงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดข้อเสนอของคนทุกรุ่นเอามาขับเคลื่อนเป็นนโยบายจนนำมาสู่ชัยชนะของคุณชัดชาตินั่งเป็นผู้ว่ากทม.คนที่17อันนี้คือให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่วาระแรกตอนเริ่มต้นทำงานของคุณชัดชาติเลยมิถุนายน4ปีที่แล้วนี่ก็มิถุนายนนะคะก็คุณเอาเป็นว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเขาเดินกับคุณชัดชาติมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็แล้วกันเป็นรุ่นพี่ที่วิศวะแล้วก็จะถูกเรียกว่าระบอบอากงอะไรนี้ก็เข้าใจได้พี่วิสารก็เหมือนกับตอนที่เรียนนะคะว่าไม่ว่าใครมาทำงานเขาก็จะมีคนทำงานให้อ่ะไม่ว่าก็มันมีคนทำงานให้จ้ะ
1: ไม่ประเด็นมันอยู่ประเด็นมันอยู่ที่ผมคิดว่าไอ้อย่างนี้มันก็เป็นสีสันการเปิดชื่อดูมันลึกลับซับซ้อนนะแต่สาระสำคัญก็คือว่ามันมีการทุจริตมีการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันมีต้องถ้าจะกล่าวหากันก็ควรจะต้องมีข้อมูลอะไรออกมาม
0: ีเสียปอเสียตออยู่เบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการไม่เป็นธรรมมีเรื่องสวยโยธาเทศกิจมีไต่เต้า
1: เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยใช่ไหมไต่เต้าตายแล้วก็เนี่ยเขา
0: คนทำงานหลังบ้านนะคะเอาจริงเอาตามจริงนะโยไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เลย ไม่มีอะไรใหม่เลยไอ้เรื่องที่ไ

0: อะไรเนี่ยกทม.เนี่ยอุ้ยพี่สารก็คงรู้คงจะทราบดีนะคะมันโฉงฉางมาแต่กี่ยุคกี่สมัยแล้วไอ้เรื่องเนี้ยในกทม.ที่โฉงฉางโฉงฉางโจงแจ้งมากมากมากที่สุดตั้งแต่10ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรใหม่เลย
1: แต่ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่ามันก็คงจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของอยู่ในช่วงเวลาของการ

0: ไอ้เรื่องไต่เต้าเต้าไต่ที่เห็นกทม.นี่แหละเป็นสิบสิบปีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรใหม่นะคะไม่มีอะไรใหม่ยึดทรัพย์อดีตตลาดก็มีไม่ได้หรอคะ
1: กทม.ใช่ไหม
0: ใช่แล้วว่าภรรยาหรือลูกอะไรฟ้องแบ่งสมบัติอะไรกันมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอคะ
1: เออผมจำไม่ได้เหมือนกัน
0: คับคายคับคาแล้วไปหาดูก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยของกทม.แต่ก็โอเคค่ะมันเป็นการแข่งขันก็แฉกันร้องๆกันไปเพื่อประโยชน์ของการพิทักษ์งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนค่ะ
1: ครับคือถ้าอะไรที่สามารถส่งไปร้องได้ถึงปปช.อะไรเงี้ยนะอย่างที่คุณวิโรจน์เขาว่าบอกอะไรถ้ามันมีข้อมูลงานส่งถึงปปช.เนี่ยสนับสนุนซึ่งผมก็โอเคผมก็เห็นด้วยนะส่วนว่าแชร์เชื้ออะไรต่างๆนี่ก็โอเคเข้าใจได้ก็เป็นช่วงกำลังหาเสียงกันอยู่ก็ต้องว่ากันไปนะแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาสาระที่ผมคิดว่าเป็นสาระจริงๆก็คือเรื่องว่ามันมีสวยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันที่เขากล่าวหากันนะมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไปเป็นธรรมและสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามีพยานหลักฐานก็ควรจะมีการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนนะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณนันสังเกตเหมือนผมไหมผมคิดว่าข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมีเหตุนู่นเหตุนี้อะไรต่างๆลือกันทางฝั่งเราก็มีนะลือกันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นประเด็นทหารไทยทหารกัมพูชามีเหตุที่จะต้องไปถึงไม่ถึงขั้นใช้กำลังอ่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุที่เผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะปล่อยข่าวว่าจะมีการเปิดด่านกองทัพเรือก็ต้องมาชี้แจง
0: ไลฟ์สดให้ดูประตู
1: กองทัพหนึ่งต้อง
0: ไลฟ์สดให้ดูประตู24ชั่วโมง
1: ว่าไม่ได้มีการเปิดอะไรต่างๆนะวันนี้นายกเนี่ยตอบบอกขอให้ประชาชนอย่ากังวลเหตุยั่วยุชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้มันมีคำถามหนึ่งสื่อถามนะสื่อถามถึงเรื่องว่าเมื่อวันที่ก่อนการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม68เนี่ยคุณวัศวรรณพวงพรศรีหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังเนี่ยส.ส.กังฟูเนี่ยได้เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคาสิโนที่ช่องสงำเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยนะนายกเห็นว่าอย่างไรนายกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแล้วนักข่าวจะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได้นายกบอกนะคนที่ว่านี่ก็คือกังฟูนะ
0: บ
1: อกนักข่าวก็จะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได
0: ้ได้ข่าวว่าเป็นส.ส.ไหมคะ
1: เป็นส.ส.ไงส.ส.กังฟูมีส.ส.ทั้งพรรคเขามีทั้ง6คนนะ
0: เป็นเล่นไป
1: ยกมือให้คุณอนุทินหมดเลยนะแต่อยู่ฝ่ายค้าไม่ก็ได้เข้าร่วมรัฐบาล
0: เข้าไม่ได้เพราะว่าแข่งกับคุณแนนอยู
1: ่
0: เขาแข่งก
1: ันอยู่แต่ว่าเขาก็ง้อเต็มที่เขายกมือให้คุณอนุทินเต็มที่เลย
0: ก็ใครก็อยากเป็นรัฐบาลนะก็วันนี้คุณพนัสไทยล้วนยังบอกเลยไปเลือกอะพวกนั้นพวกอะไรนะพวกพรรคประชาชนนะพรรคฝ่ายค้านะอยากได้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเข้ามาหรอก็คงจะผ่านได้หรอกกฎหมายแค่นิ้มก็ชัดแหละ
1: ครับ
0: เลือกพวกฝ่ายค้านมาเป็นกรรมการจะได้อะไรค่ะ
1: คุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลเรามีการข่าวของรัฐบาลมีแผนป้องกันแนวชายแดนป้องกันประเทศกองทัพก็มีความเข้มแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีคำว่าแสนยานุภาพลดด้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราใครจะไปเดือดร้อนสิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นพวกสแกมเมอร์กองทัพเราก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับผู้ที่กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดี

0: ถูกยึดทรัพย์มากมายทั้ง 3-4 หมื่นล้านบาทซึ่งเกิดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีถามว่าจะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่เพราะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะนายกบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองซึ่งเขามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สดของจริงเขาไม่ไลฟ์สดตลอดเรื่องความมั่นคงไม่มีใครเขาออกมาพูดคนที่ออกมาพูดพวกออกมาไลฟ์มาปั่นป่วนต่างๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องเป็นพวกภัยสังคมนักข่าวถามว่าเหมือนว่าจะเป็นการเรียกยอดไลฟ์ใช่หรือไม่นายกบอกไม่รู้เขาล่ะแล้วก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าพวกนี้ต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาสัตว์กังฟูเต็มเลยนะนายกคนนี
1: ้ก็ไม่รู้นะคะเวลาที่สวนแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นวิชาการหรือมันดูเป็นอารมณ์ที่นายกพูดจะถูกทั้งหมดเลยค่ะแต่ด้วยท่าทีด้วยภาษาที่ใช้เนี่ยมันเลยทำให้คุณค่าของคำพูดเนี่ยมันเหมือนมีอารมณ์เข้าไปผสมอยู่เยอะที่ท่านนายกพูดถูกทั้งหมดแต่น่าจะพูดในท่าทีที่เป็นหลักการที่มีอารมณ์น้อยกว่านี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แปดนาฬิกา32นาทีครับคุณต่อนะครับ
1: ค่ะก็คือประเด็นที่วันนี้นักข่าวจำเป็นต้องไปถามท่านนายกเรื่องที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่องสง่ำหรือว่าการไลฟ์สดของสส.กังฟูก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สส.สอบตกถูกไหมคะเขาเป็นสส.เขาเป็นสส.
0: มีตำแหน่ง
1: เขาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นสส.แล้วการพูดเขามีตำแหน่งแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้าพูดถึงคุณค่าข่าวที่มันออกมาจากปากเขาเนี่ยมันมีคุณค่าค่ะพี่ไพศาลทั้งตัวบุคคลเป็นถึงส.ส.แล้วก็เป็นคนที่ชำนาญในพื้นที่แล้วเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ชายแดนไทยที่ช่องสง่ามมันยังมีการเปิดให้เข้าออกอยู่เพราะว่ามันมีการเปิดกิจการคาสิโนเหมือนเดิมฐานสแกมเมอร์เก่าที่ช่องสง่ามยังมีการเข้าออก
0: ทางฝั่งรุ่นของเขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะยังมีการเข้าออกและชาวบ้านก็ยังกังวลกับสถานการณ์ในจุดนี้เพราะฉะนั้นนักข่าวก็ไปถามท่านนายกซึ่งถามว่าควรจะถามไหมก็ควรจะถามนะคะแต่วิธีการตอบเรียนก็คิดว่าก็จะผสมอารมณ์มากไปนิดนึงอะค่ะพี่ไพศาลน่าจะเป็นการตอบในเชิงที่มีการตรวจสอบมีการให้ความมั่นใจว่าไม่มี
0: ตอบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ได้นะจริงๆใช่ไหม
1: ไม่ทราบว่าพี่ไพศาลคิดเหมือนดิฉันไหมคะ
0: ก็ดูแล้วผมเข้าใจว่านักข่าวถามถึงกังฟูนายกคงมีของขึ้นคงเคืองๆอยู่เพราะการไล่สดของกังฟูนี่ก็เขย่าสถานการณ์อยู่พอสมควรคิดว่างั้นนะ
1: นี่ไม่ได้ฟังอ่ะพี่ไพศาล

0: านแต่ว่าอ่านจากข่าวเนี่ยเหมือนกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้พวกเล่นเนี่ยเข้าจากประเทศไทยไม่ใช่หรอคะเขาพูดไหมว่ามีการเปิดด่านให้เข้าไป
1: ของกลางฟู
0: ใช่ไหมใช่ค่ะเขาพูดแต่ว่ากิจการที่ช่องสง่ำที่เป็นคาสิโนฝั่งเขมรเนี่ยยังดำเนินการอยู่แต่ที่นี่จับประเด็นไม่ได้ว่ามันมีการเปิดให้คนไทยข้ามจากฝั่งนี้ไปหรือ
1: ไม่สุดแม้ไม่ถึงขั้นไม่พูดถึงขั้นนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ตอนสู้เนี่ยแทนที่จะถล่มจะให้มันแบบไม่สามารถที่จะกลับมาใช้การได้ในกายไม่ค่อยมีการไปถล่มเนี่ยทีนี้จะด้วยความไม่ตั้งใจหรือเปล่ารู้สึกกังฟูจะตั้งเป็นประเด็นลักษณะนั้นใช่ไหมโดยทางฝ่ายกองทงกองทัพเขาต้องมาชี้แจงว่ามันมีเรื่องของกระบวนการอยู่ที่เขาจะต้องทำแล้วว่าที่เขามาถล่มวันท้ายๆเนี่ยรู้สึกเขาจะมีการชี้แจงกันอยู่นายกก็คงจะเคืองอะไรต่างๆอยู่ที่มาเปิดประดงประเด็นแล้วทำมาวุ่นวายไปหมด
0: จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำลายตึกไหนนะพี่เวสันโอสเมก็ยังอยู่นะไอ้ตึกเป็นร้อยๆตึกที่โอสเมก็ยังอยู่ถ้าไม่อยู่เราจะเข้าไปตรวจแล้วก็ไปพบเหรอคะว่ามันมีการทรมานคนแล้วก็มีการส่งข้อมูลไปที่สหรัฐว่ามันมีการขายอวัยวะด้วยที่โอสเมกเนี่ยเราก็ไม่ได้ถล่มจนตึกมันแหลกลานนะคะถ้าตึกมันแหลกลานเราจะเอาต่างชาติเข้าไปดูแล้วไปเก็บหลักฐานแล้วส่งหลักฐานนี้ไปสหรัฐได้ยังไงเขมรได้ดิ้นพล่านขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ทำลายหมดนะแต่เพียงแต่ที่ช่องสง่ำเราก็ไม่ได้ทำลายแล้วเขาก็เข้ามาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เปิดกิจการเหมือนเดิม
1: ยังอยู่ในฟูว่ามันอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาเขาเรียกใช
0: ่ไหมใช่ค่ะติ่งนิดเดียวอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จะตอบโต้คนก็เป็นสสนะคะแล้วก็พูดเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโต้ด้วย
1: การ
0: ที่มีบุคลิกวิชาการนิดนึงอารมณ์น้อยกว่านี้หน่อยค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยก็ชอบที่จะฟังคนแนวๆนั้นอยู่แล้วอะนะฮะแล้วเขาก็มีฐานก็มีชื่อมีเสียงก็มีเครดิตของเขานะฮะและนี่ถ้าเขาตอบแบบนี้กลับมาอีกก็จะไปกันใหญ่ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนเรื่องที่ทางกัมพูชาเขาไปเดินเรื่องที่จะให้มีการใช้กระบวนการของอันครอสใช่ไหมแล้วก็ปลักสุคนเขาก็ถึงขั้นถล่มถแหลงเลยว่าเขาได้เสนอเข้าไปที่สหประชาชาติแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแทนเข้า2คนละขอให้ทางฝ่ายไทยก็แต่งตั้ง2คนแล้วเดี๋ยวทางสหประชาชาติเขาจะมีคนกลาง1คนเอามาดำเนินการนะผมก็รอดูว่ารัฐบาลหรือว่าคุณศิริศักดิ์เขาจะแสดงท่าทีอย่างไรก็สรุปว่าถ้าดูจากที่คุณศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณเสียศักดิ
0: ์อยู่ต่างประเทศนะคะ
1: ไปประชุมเองนะฮะ OECD อ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณเสียศักดิ์ล่าสุดชี้แจงกรณีกัมพูชาเร่งหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับสวนทางคำพูดอยากฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคียืนยันไทยพร้อมสู้ทุกด้านคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเสนอชื่อผู้ประนอมชี้ผลของกระบวนการจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะให้สองฝ่ายใช้เจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะโดยวันนี้กลับมาแล้วแถลงที่กระทรวงการไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่คำแถลงของนายศิริศักดิ์ พวงเพชรแก้วยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพนี่ได้เผยแพร่คำแถลงอย่างเป็นทางการของคุณศิริศักดิ์รองนายกเรื่องที่ต่างประเทศนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะหรือว่า United NationsConvention on the Law of the Sea หรือว่าตัวย่อว่า UNCLOS นะโดยบอกว่า1ไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOU

0: ูว่าโดยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันพุทธศักราช2544หรือ MOU 2544มีความจำเป็นเพราะบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่และไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องการเริ่มการหารือแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศต่างเป็นรัฐภาคีแล้ว2ไทยต้องการมุ่งหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน3อย่างไรก็ดีการตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสสวนทางกับที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการหารือในกรอบต่างๆรวมถึงประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาและทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดจะต้องสะดุดหรือหยุดชะงักลง4ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆตามอันครอสโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการและเตรียมการพร้อมไว้ด้วยแล้วถ้าทั้งนี้กระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันครอสโดยผลของการประนอมจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า recommendations ของคณะผู้ประนอมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สองประเทศนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปโดยรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ยังค้างอยู
1: ่ค่ะ
0: ขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่และ7สุดท้ายนะในส่วนข้อกล่าวหาฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบกไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและขอยืนยันอีกครั้งว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statementของการประชุม JBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อ27ธันวาคม2568ที่2ประเทศเห็นชอบร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดความตึงเครียดการทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงและการประกันความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เป็นสเตทเมนต์หรือการแถลงอย่างเป็นทางการนะของกระทรวงการต่างประเทศไทยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้มาดูเรื่องอะไรต่อดีคะพี่เมษานะคะไทยไม่เสียเปรียบกัมพูชาในเวทีนานาชาติก็ว่าไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของ
0: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกว่าเราจะหลบได้ไหมอ๋อแสดงว่าไม่หลบก็โอเคไปอันครอสกับแปลนครอสกันเพราะว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าเขาก็จะมีคณะขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะฟังสองฝ่ายแล้วก็จะมีคำแนะนำออกมาว่าควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งคำแนะนำนั้นก็ไม่มีผลตามกฎหมายปฏิบัติก็ได้มาปฏิบัติก็ได้ก็แล้วแต่สองฝ่ายจะตกลงกัน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็คงคาราคาซังจะไปสารพัดประเด็นนะคะที่จะหยิบขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่ได้แก้ปัญหาไปได้สักเท่าไหร่เลยก็คือเรื่องของสแกมเบอร์ซึ่งก็ยังมีอยู่นะสแกมเบอร์ในกัมพูชาก็ยังมีแล้วก็ยังอาละวาดเข้ามาในประเทศไทยอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีแล้วก็ความรู้สึกความใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแผลที่ลึกมากเพราะลึกลงไปในระดับประชาชนเลยนะคะคุณอนุทินไลฟ์สดทางพวกชาวเน็ตของกัมพูชาก็ยังเข้ามาป่วนธรรมดาหยาบคายในวันนี้ค่ะ
0: ที่หนักที่สีย่านเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เกี่ยวกัมพูชาแท้
1: ก็ยังหนักเข้ามาด่าหยาบคายขนาดนั้นส่วนคนไทยเองเนี่ย
0: ถ้าวุ้นเส้นไลฟ์ก็คนไทยก็จัดหนักนี
1: ่ค่ะส่วนคนไทยเองนี่ก็เป็นที่เหมือนกันชาตินี้ก็คิดว่าไม่เผาผีไม่เปิดด่านพอบอกว่าจะมีการเปิดด่านทน

0: ไม่ได้ทหารต้องไลฟ์สดให้ดูประตูว่าปิดอยู่เพราะว่าเด็กกำลังจะเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ไพศาลจะต้องเข้ามาเรียนเมื่อก่อนเนี้ยเด็กกัมพูชาก
1: ัมพูชาใช่ไหม
0: เข้ามาเรียนในประเทศไทยทางฝั่งชายแดนทั้งหมดนั่นแหละก็เข้ามาเรียนอย่างที่เห็นนะพอ
1: ช่วง
0: สถานการณ์ก็กลับไปนี่ก็คือไม่ยอมปิดที่พูดนี่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าอยากให้เปิดหรืออะไรนะคะแต่ประเมินสถานการณ์ก็คือเหมือนกับจะไม่เผาผีไม่คบไม่หากันเลยชาตินี้ทั้งชาติถ้าใครพูดว่าเปิดด่านน่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: นี่คือเรื่องที่เด็กก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหร
1: อมันต้องไปอยู่ในเงื่อนไขที่พร้อมมากกว่านี้แล้วมันต้องเป็นเงื่อนไขจากทั้งสองฝ่ายคือถ้าดูบรรยากาศยังมีกัมพูชาก็ยังเคลื่อนในลักษณะอย่างนี้นะอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยท่าทีเขาการโต้ตอบการขับเคลื่อนแรงเขามันก็ยังโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ยากทำท่าว่าคล้ายๆจะมีโอกาสบ้างแต่ว่าก็เลือนหายไปแล้วกลับไปสู่จุดที่ยังคงห่างไกลต่อไปสำหรับการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันนะ
0: ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องคุณไมเน่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ตกลงว่าเป็นการสนับสนุนจากผู้นำของไทยหรือเปล่าเรื่องเนี่ยแหละที่โอเคไม่มี MOU 44แล้วจะต้องไปกลไกสหประชาชาติมีอะไรอีกอ่ะบอลโลกก็เป็นปัญหาห้ามเปิดด่านให้เด็กมาเรียนก็เป็นประเด็นแล้วก็ยังมีเรื่องช่องสงัดมีการเข้าออกเข้ามากวน
1: จริงไหมมันมีการเข้าออกหรือเปล่า
0: ทุกจุด
1: ยังมีเรื่องของไอ้พวกไอ้บ่อนการพนันพวกสแกมเมอร์อะไรอย่างนั้นอยู
0: ่กังฟูบอกว่ามีคนมีการไปรับคนมาถ้ามีการรับคนมาแสดงว่ามีคนไปคุณอนุทินบอกว่าพวกนี้เป็นพวกอะไรนะพวกภัยสังคม
1: ไปสังคมควรจะจับไปอยู่
0: พวกเนี้ย
1: ควรจะส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญา
0: พวกเนี้ยถือระดับภัยสังคมตกลงเราเป็นประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ข้อเท็จจริงอะค่ะเราไม่ได้อยากเห็นแค่ว่า discredit ไอ้คนพูดที่มันเป็นภัยสังคมแล้วจบไปอย่าไปฟังเราอยากรู้ข้อเท็จจริงแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะทำยังไงต่อมันจริงหรือเปล่าตรงนั้นสแกมเมอร์ยังทำงานอยู่แล้วทหารเขมรก็มาป่วนไม่ให้สร้างถนนจริงหรือเปล่ามีคนไปรับคนเข้าออกจุดนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้เราไม่ได้อยากรู้ว่าไอ้คนร้ายมันเป็นภัยสังคมนี่มันแค่ discredit แต่ไม่ตอบอะค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พักอีกสักครู่ครับนะ
0: ค่ะ
2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด8:49 ครับ
2: มาฟังคนที่ตอบเป็นวิชาการบ้างนะคะคือคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ค่ะพูดถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็อดีตเลขาสมช.วิจารณ์ว่าเลขาสมช.คนปัจจุบันและเลขากอรมน.ทำงานชิลสอบตกการแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้คุณชัดชัยบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์แต่ยืนยันไม่ได้ปล่อยชิลตามสบายทุกอย่างมีทั้งนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางเป้าหมายหน่วยงานความรับผิดชอบอยู่ในมติสภาความมั่นคงที่กำหนดไว้ทุกประเด็นทั้งแนวทางการดำเนินการของโดยความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีชั้นความลับขับเคลื่อนตามมติสมช.มาอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต่อเนื่องร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาดไทยและเหล่าทัพรัฐบาลของคุณอนุทินก็ขับเคลื่อนผ่านสมช.อย่างครบถ้วนไม่ได้ชิลมันมีบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีเรื่องแทรกซ้อนมากมายจึงไม่ควรพูดหมดต่อสาธารณะเพราะว่าคู่ขัดแย้งอาจเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็รัฐบาลไทยมีปัญหาขัดแย้งเฉพาะกับรัฐบาลกัมพูชาแต่จะไม่มีปัญหากับประชาชนกัมพูชาโดยจะระมัดระวังการออกมาตรการต่างๆให้กระทบประชาชนทั้งสองฝ่ายน้อยที่สุดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะเกิดความขัดแย้งฝังรากลึกนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวพี่ไพศาลคือทุกวันนี้มันก็ฝังรากลึกแล้วไม่ได้เกลียดเฉพาะผู้นำเกลียดชังไปถึงประชาชนขณะที่ด้านบริหารจัดการชายแดนการควบคุมชายแดนการเปิดปิดจุดผ่านแดนควบคุมสินค้าส่งออกรวมถึงการลักลอบขนคนที่จะส่งเสริมการอยู่ได้ของสแกมเมอร์แก๊งอาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็ออกมาตรการต่างๆด้วยค่ะนะคะก็เข้าใจนะแต่บางทีประชาชนเขาไม่ได้ลงไปเห็นไอ้ขั้นตอนรายละเอียดชั้นความลับถ้าสำหรับดิฉันนะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเรียนไม่ได้วิตกอะไรวิตกแค่ว่าประชาชนเกลียดชังกันมากเกินไปอันนี้พูดตามตรงประชาชนทั้งเราทั้งเขานะคะเกลียดชังกันมากเกินไปมันเป็นเรื่องผู้นำมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่จะต้องเกลียดชังกันขนาดนี้เรียนหนักใจสถานการณ์ทางภาคใต้มากถึงมากที่สุดเวลาเขามีตัวเลขมาเขาจะบอกมันน้อยลงมันเบาขึ้นแต่สำหรับเราเนี่ยไม่อยากอ่านข่าวเลยมันเศร้าสลดใจมีทุกวันท่านอาจจะไม่ได้ปล่อยชิลท่านอาจจะมีขั้นตอนมีอะไรก็แล้วแต่ผลที่ออกมามันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคนก็มันเศร้ามันจนไม่อยากจะตามคนหนุ่มคนสาวต้องมาเสียชีวิตมีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นทุกวันมีคนแก่ที่ผู้สูงอายุที่ต้องมาสูญเสียลูกที่ดูแลไปอย่างเงี้ยนะทางภาคใต
1: ้
2: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันก็แล้วกันค่ะ
1: เอ็มมาที่เรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าในกรณีของผู้สมัครของพรรคประชาชนนะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรที่ล่าสุดเปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะว่าจะมาทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่าพรรคประชาชนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งฝั่งที่ไม่เลือกพรรคประชาชนไม่ชอบพรรคประชาชนนะแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนเองนะในเรื่องของอดีตของอาจารย์สุรพลอะไรต่างๆแบบนี้นะ
2: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าล่าสุดนี่ดร.สุรพลไปให้สัมภาษณ์ช่อง3นะโดยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้บริหารของพรรคประชาชนเนี่ยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม.เนี่ย 2-3 เดือนแล้วก่อนที่จะประกาศเปิดตัวล่าสุดเนี่ยแล้วก็คาดเดาได้ว่าจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่

0: เห็นด้วยแต่ว่าคาดคิดหรือไม่ล่ะว่าจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้สนับสนุนพรรคประชาชนอาจารย์สุรพลก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประเมินล่วงหน้าลำบากนะว่ามันจะเกิดการต่อต้านไม่ต่อต้านอย่างไรแต่ยอมรับว่าการตัดสินใจรับตำแหน่งย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแน่นอนก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองและตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไปเพราะคิดว่าอายุเกิน60ปีไม่น่าจะทำอะไรในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ได้ส่วนรับเป็นที่ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าประชาชนนั้นคิดว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมาเยอะมากก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้คำปรึกษาได้ทั้งนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ตัดสินใจช่วยเพราะมองว่าพรรคประชาชนถูกรังแกมากเกินไปไม่ค่อยเป็นธรรมการประกาศตัวแสดงให้เห็นถึงคนรุ่นเดียวกันคนแก่ที่มีประสบการณ์มาผลักดันส่วนการชนะก็รู้ว่าไม่ง่ายเนื่องจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์แข็งแกร่งมากยอมรับโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาแต่การตัดสินใจนี้คนจะได้มั่นใจว่าถ้าเลือกพรรคนี้จะมีผู้อาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่กรณีสังคมตั้งคำถามว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารอาจารย์สุรพลบอกว่าคนตนก็อยู่ในการเมืองมาเยอะประเด็นหลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้ว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารเรียนว่าไม่เคยพูดตนเป็นที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายรู้อะไรทำได้ไม่ได้ไปย้อนดูก็ได้ไม่เคยพูดขอนายกมาตรา7ตนคัดค้านรัฐบาลนายกทักษิณการรัฐประหารเกิดขึ้นใครจะรู้ว่าทหารจะรัฐประหารเมื่อไหร่ตนมีความคิดคล้ายกับกปปส.ในตอนนั้นที่คิดคล้ายกันเรื่องนายกทักษิณทำอะไรไม่ถูกยืนยันว่าไม่เคยเป่านกหวีดหรือขึ้นเวทีกปปส.ตัดสินใจว่าถ้าพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งก็ยินดีให้คำปรึกษาเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงปัญหาหลักไทยปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันพรรคนี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะถามว่าแล้วจุดยืนจริงๆเนี่ยต่อต้านรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลบอกว่าไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาประเทศได้ทั้งหมดวันนี้ยังคิดว่ากระบวนการได้มาของสว.การเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระไม่ถูกต้องต้องต่อต้านและคัดค้านรัฐประหารก็เป็นปัญหาในตัวของมันต่อระบบรัฐบาลที่ชอบชนหลายยุคก็เป็นปัญหากับสังคมไทยพร้อมยืนยันว่าตนเองเนี่ยจริงๆแล้วไปเลือกตั้งทุกครั้งส่วนกรณีถูกคำถามปูทางให้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารหรือไม่ อาจารย์สุรพลบอกว่าคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่ในใจตนไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์คิดยังไงรัฐประหารแล้วตั้งรัฐบาลต่อเป็นรัฐบาลอยู่หลายปีมากตนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเยอะมากแล้วก็คัดค้านการพยายามสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกจุดยืนในโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับ
1: ค่ะประเด็นก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
0: ก็คือสมัยนู้นสมัยบังปฏิวัติ
1: เป็นสมาชิกสนช.นะคะเป็นสมาชิกสนช.ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยอะค่ะต้องมาเป็นสมาชิกสนช.ก็เลยมีการตั้งคำถามว่าตกลงสนับสนุนการยึดอำนาจการปฏิวัติหรือไม่เหมือนกับว่าวันนี้ที่เขาไปสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้พูดลงไปชัดเจนถึงนี้พูดแค่ว่าถามว่าสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อาจารย์ชลพลก็บอกว่าผมไม่เห็นว่าการปฏิวัติจะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ได้พูดเรื่องการเป็นสมาชิกสนช.ที่เป็นหลังจากที่มีการยึดอำนาจมาแต่ดิฉันเนี่ยได้ฟังอาจารย์ที่มอบุรพานะคะอาจารย์เลยนะฮะที่เป็นนักวิจารณ์การเมืองอาจารย์บอกว่าก็ในตอนนั้นอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นหมดอาคารสนช.แล้วทุกคนก็ไปเพราะว่ามันมีปัญหาตอนนั้นก็คือมหาวิทยาลัยกำลังออกนอกระบบ
0: ช่วงนั้นสั้นๆรู้สึกเคยจะเป็นแค่1ปี
1: ใช่ค่ะ
0: สนช.ยุคนั้นสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
1: ค่ะทุกคนก็ไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะออกนอกระบบด้วยแล้วเขาเชิญไปก็ไปไปกันทุกมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็รวมถึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ด้วยค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: วันนี้เราจะจัดรายการนิติไกรพจน์นี่คงจะงงๆนะคะพอเริ่มก้าวเข้ามาในการเมืองปุ๊บเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะจริงๆแล้วถ้าไปดูงานปัจจุบันของท่านเนี่ยเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลเยอะมากๆเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใหญ่มากนะพี่ไพศาล
1: เป็นประธานกรรมการเลยใช่ไหม
2: เป็นประธานกรรมการบริหารเลย
1: เพิ่งจะพ้นมาจากอธิการบดีใช่ไหมเพิ่งจะพ้นมาจากตำแหน่งอธิการบดี
2: ปีนี้อายุ66ค่ะก็พ้นมาได้หลายปีแล้วค่ะอาจารย์เกษณีวิทูลชาติเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมา 4-5 ปีแล
1: ้
2: วค่ะพ้นมาหลายปีแล้ว
1: เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย
2: ค่ะพ้นมาหลายปีแล้วเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัย
1: นายกสภามหาวิทยาลัย
2: ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและทีนี้ก็ชอบวิธีการประชาสัมพันธ์การหาทุนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มากนะพี่อาจารย์เขามาถึงบ้านเราเลยค่ะเขาอยู่ในไลน์ถ้ากองทุนวันเกิดอะไรตัวเบลก็จะมาเขาตลอดเลยนะคะซึ่งเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากในการที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลอันนี้ยกนิ้วให้เลยชอบมากแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยณวมินทราธิราชก็คือมหาวิทยาลัยทางด้านการสาธารณสุขการแพทย์พยาบาลของกทม.ของกทม.
1: ครับ
2: เป็นอุปนายกสถาบันวิทยาสิริเมธีของปตท.ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการอิสระของปตท.ด้วยเป็นที่ปรึกษาพิเศษของศาลปกครองและที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนกพม.เป็นกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8เป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเควิทเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
1: ๆที่ของปตท.ใช่ไหมกำเนิดวิทย
2: ์ค่ะ
1: เด็กอยู่ระยองอยู่ระยอง
2: อยู่ที่วังจันทร์ระยองอำเภอวังจันทร์เด็กที่เก่งจริงๆนะพี่เมษาคะสอบเข้าเตรียมได้สอบเข้ากำเนิดวิทย์ได้สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ได้ได้3อย่างเลยแล้วค่อยคิดเอาว่าจะถ้าไม่อยากเป็นหมอก็ไป2อันนั้นแหละจะได้แพ้จะได้แบบวิทยาศาสตร์จ๋าไปเลยนะคะหรือว่าอยู่ที่ว่าเขาต้องการที่ใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านเที่ยวเล่นกับเพื่อนปกติหรือว่าจะเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำ

0: ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ซึ่งทุกวันเหี่ยวแห้งลงทุกปีนะศูนย์หนังสือและเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะงานก็เยอะนะฮะเยอะนี่ก็อยากจะมาช่วยกทม.ก็เลยต้องรับสิทธิ์นี้เข้าไปค่ะ
1: คุณชัดชาติวันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดผมขออนุญาตชี้แจงสักนิดหนึ่งที่มีการพูดว่าผมเองก็เคยแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งและไม่เคยตั้งอาจารย์สุรพลเป็นตำแหน่งอะไรเลยในกทม.ผมเคยแต่งตั้งก็เพียงอาจารย์ธงทองจันทรางสุให้เป็นประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคมเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพและดูแลประชาชนส่วนเรื่องตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของอาจารย์สุรพลซึ่งสังกัดอยู่กับกทม.ผมก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งเพราะท่านเป็นมาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งเหมือนมีคนไปพูดว่าอาจารย์ท่านเป็นคนเก่งอาจารย์ชัดชาติเลยตั้งมาช่วยทำงานผมไม่ได้ตั้งเพราะท่านแต่งตั้งในสมัยอื่นจะได้ชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแต่พูดให้เข้าใจว่าที่ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็มาสมัยก่อนเราแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเราก็คัดเลือกกันเองเราซึ่งเขาก็คัดเลือกกันเองเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเคยเปิดเผยว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนงานราชการกทม.เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดด้วยนะ
0: คือเมื่อกี
1: ้กรุงเทพมหานคร
0: ใช่ค่ะคือเมื่อกี้ที่ดิฉันอ่านเนี่ยดิฉันอ่านเฉพาะปัจจุบันว่าทุกวันนี้ตำแหน่งอะไรบ้างเป็นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนโรงเรียนอนุบาลน่ะเป็นบอร์ดนะฮะเป็นบอร์ดตั้งแต่สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีกำเนิดวิทย์จนโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์อ่ะดร.สุรพลน่ะคือถ้าจะอดีตเดี๋ยวต้องขอเวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพียบเลยค่ะพี่เวชาญ
1: เป็นคนจังหวัดเลยใช่ไหม
0: คนจังหวัดเลยจบเลยพิทยาคม
1: หมายถึงจบมัธยมเลยพิทยาคมด้วยเลยแล้วจึงมาเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
0: เมื่อกี้เห็นรู้สึกเป็นยังไงคะ
1: ผมเข้าใจว่าไม่ได้มาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพเลยนะจบจากเลยพิทยาคมในชั้นระดับมัธยมปลายเรียบร้อยเลยระดับต้นถึงปลายเรียบร้อยเลยแล้วถึงมาเข้าธรรมศาสตร์เลย
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเรียกเป็นระดับช้างเผือกนะถ้าเป็นอย่างนี้นะใช่ไหม
0: จริงๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าอาจารย์สุรพลนะสมัยก่อนคณะนิติศาสตร์เนี่ยจะมีคนที่ตั้งใจและเก่งมากกับคนที่ไม่ต้องเก่งมากค่ะเพราะเขารับเยอะมันเป็นวิชาเลคเชอร์ค่ะพี่ไพศาลเขารับเยอะแล้วก็คนจะนิยมไปเรียนตัวอื่นมากกว่าเพราะระหว่างแล้วมันจะมีแบบประเภทครีมเลยที่ตั้งใจว่าฉันจะเรียนนิติศาสตร์ก็สอบเข้าไปแล้วก็จะมีแบบไม่ต้องอะไรมากก็ได้สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นี่ที่สุดเลยเป็นที่แข่งขันกันแบบดุเดือดมากค่ะคณะนิติศาสตร์ไม่ธรรมดาค่ะ
1: คร
0: ับ สมัยก่อนสมัยรุ่นดิฉันก็ได้ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะมีคนตั้งใจมากๆค่ะพี่ไพศาลเคยไปบ้านของคุณอะไรนะสมใจนึกเองตระกูลบ้างไหมคะ
1: ที่อยุธยาป่ะ
0: ที่กรุงเทพอะค่ะ
1: ที่กรุงเทพไม่เคยไปฮะไม่เคยไป
0: อ๋อเคยไปที่อยุธยาเหรอคะ
1: คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยมีคนชี้ให้ดูว่านี่เป็นบ้านครอบครัวของคุณสมใจนึกเขาเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีอยู่ที่อยุธยา
0: เข้าใจโดยพื้นฐาน
1: ค้าข้าวใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นธุรกิจคุณแม่เขาทำธุรกิจค้าข้าวหรือไงเป็นเจ้าของท่าข้าวใหญ่

0: มาก
1: ที่อยุธยารวยอยู่แล้ว
0: โรงสีโรงสีถ้าเป็นท่าข้าวที่อยุธยาใหญ่มากเป็นมาเป็นระดับเศรษฐีใหญ่ของอยุธยา
1: ล่าสุดเนี่ยลูกสะใภ้คุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลเนี่ยประกาศขายคฤหาสน์หรู1ไร่ริมทะเลสาบด้านในอลังการมากเผยราคาต้องขยี้ตารัวๆก็คือ39ล้าน
0: ทะเลสาบที่ไหน
1: 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25เอ๊ะโครงการนี้ไม่ใช่บ้านบิ๊กป้อมก็อยู่ในนี้เหรอคะ
0: ไอ้นี่มันสนามกอล์ฟใช่ไหมกฤษฎา
1: ชาน
0: นท์ใช่ไหม
1: นึกออกละดิฉันว่าอันนี้แหละที่มีบ้านบิ๊กป้อมด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันต้องเข้าไปเนี่ยถนนนิมิตใหม่แล้วมันซอยเขาเรียกอะไรซอยอะไรร่วมใจอะไรใช่ไหมมันจะมีทางแยกเข้าไปก่อนที่จะเลี้ยวออกสุวินทวงศ์อ่ะ
1: เคยไป
0: ม
1: ัน
0: จะมีถนนแยก
1: นิดเดียว
0: อ
1: ยู่ใกล้บ้านวิไลสารนั่นแหละไปนิดเดียวไปถึง
0: ใกล้ๆกับไปรษณีย์ฮะตรงนั้นมันจะมีไปรษณีย์ใหญ
1: ่พอไปรษณีย์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าพอเลี้ยวขวาเข้าไปได้นิดนึงก็เลี้ยวซ
0: ้าย
1: ก็จะเป็นทางเข้าเลย
0: สนามกอล์ฟทานนถ้าจะไปสนามกอล์ฟทานนเนี่ยคุณต้องวิ่งอ้อมทะเลสาบซึ่งทะเลสาบก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆวางกันอยู่ตลอดแนวครับอ้อมทะเลสาบ 2-3 กิโลอ่ะทะเลสาบใหญ่มากกว่าจะถึงสนามกอล์ฟนะคุณต้องอ้อมไป 2-3 กิโลอ่ะเป็นวงอ้อมไปแล้วถึงจะไปที่ไอสนามกอล์ฟทานนท์
1: แสดงว่าเป็นโครงการที่เมื่อก่อนผู้หลักผู้ใหญ่เขาแบบไปซื้อกันเยอะนะเข้าใจว่าท่านพลเอกประวิตรท่านเปิดประวิตรก็อยู่ที่เนี้ยค่ะ
0: คุณอะไรที่ก็เป็นเจ้าของกฤษดามหานคร
1: พ่อลูกคู่นั้น
0: ตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะเขาเนี่ยใกล้ชิดกับพวกทหารมาก
1: อ๋อ
0: ชิดเสร็จผมเรียกว่าพี่หนู
1: สมัยรุ่น5ใช่ไหมคะ
0: รุ่น5ด้วยรุ่นอะไรครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาทำเต็นท์รถมือ2อยู่ชื่อ
1: เต็นท์สะพานสังฮี
0: ไม่ขยับมาอยู่ตรงข้ามกับสวนลื่น
1: นึกออก
0: สวนลื่นไอ้เนี่ย
1: ลงสะพานมาแล้วซ้ายมือ
0: กอรมนอ่ะ
1: นึกออกค่ะสมัยก่อนนักข่าวจะไปซื้อที่นั่นใช้รถอะไรนะ
0: ศูนย์กลาง
1: มิตซูบิชิ
0: ศูนย์กลางรถยนต์มหานคร
1: ใช่
0: เขาทำเนี่ยเสียหนูพี่หนูเสียหนูเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมมีเพื่อนที่เรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับเขาอยู่ก็เลยรู้จักกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกมากเลยคราวนี้ลูกค้าเขาเนี่ยที่มาซื้อที่เต็นท์รถเขาเนี่ยเยอะที่สุดนะคือทหาร
1: มือสองใช่ไหมสมัยนั้นที่รถมือหนึ่งแพงมากๆ
0: รถมือสองแต่ว่ารถก็เป็นรถหรูๆเลยก็เป็นมือสองก็มี ประเภทที่มาซื้อเบนซ์มาซื้อ BM มาซื้ออะไรเงี้ยนะ
1: มือสอง
0: ผู้ใหญ่อยากใช้แต่ว่าไม่รถมือสองราคาย่อมยาวลงมาหน่อยแต่ว่าก็รถอยู่ในเกรดที่เอาไปขับ
1: แล้วก็คัดมาแล้วคัดมาแล้ว
0: ก็มีหน้ามีตา
1: ค่ะ
0: สมฐานะของนายทหารถ้าเป็นนายพลอะไรเงี้ยนะครับซีรีส์5ซีรีส์7เนี่ยก็ดูโอหาแต่ว่าไม่ได้ออกรถใหม่เป็นรถมือ2มา
1: ค่ะ
0: ก็เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขามีสายสัมพันธ์อันเนี้ยที่ทำให้พอมาทำธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยโครงการใหญ่ๆก็เนี่ยเขาจะมีลูกค้าเป็นพวก
1: นายทหาร
0: ใหญ่ๆมาอยู่กันเยอะไอสนามของเขาที่นครชัยศรีนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปเล่นอยู่บ่อยแล้วถ้าเป็นวันเสาร์หรือไงเนี่ยนะถ้าไปเล่นนะถ้าถึงบ่ายสองปั๊บเนี่ยแคดดี้จะขอเลยบอกนายเล่นเลย
1: เดี๋ยวจะมีใครมาสักคนหนึ่ง
0: พลเอกเปรมท่านจะมาเล่นแล้วพลเอกเปรมท่านจะเล่นแค่ก้าวหลุมถ้าเรา
1: ท่านจะมาตอนบ่ายสอง
0: ถ้าท่านจะมาตอนบ่ายสองท่านออกรอบบ่ายสองเล่นก้าวหลุมแล้วก็เล่นวันเสาร์ตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นนายกเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราอยู่ในก้าวหลุมที่ท่านจะต้องออกรอบอ่ะท่านดีเขาจะเร่งให้เราตีให้จบโดยเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีชุดผู้ใหญ่ละ
1: เขาจะมีทีมหน้ามาก่อน
0: เขาจะมีทีมหน้าทีมอะไร
1: ทีมหน้ามาก่อนปิดหน้าปิดละ
0: ใช่เขาจะมีมา
1: ค่ะ
0: ฉันดี

0: ก็จะรู้ว่านายเล็กหน่อยนายเล็กหน่อยก็เดี๋ยวจะมีชุดนั้น
1: อ๋อความสำคัญเขาระดับนั้น
0: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมไปอยู่ในตรงนั้นผมก็ไม่แปลกใจแต่ผมก็คล้ายๆคร่าวๆว่ามีบ้านบิ๊กป้อมน่าจะมี
1: มีค่ะบิ๊กบ้านบิ๊กป้อมอยู่เนี่ย
0: บ้านของพวกเอ็งตระกูลก็มีด้วยนะ
1: ก็เขาประกาศขายอะค่ะเนี่ยขายพื้นที่ 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร 25แล้วเขาก็บอกว่าโครงการนี้ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์เดอะพรอมนาดเดินทางสะดวกสบายสุด
0: ๆรถสีชมพูเหรอก็ไม่ใกล้นะนั่งรถออกมาไกลพอสมควร
1: ฝากไปซื้อบ้าน39ล้านไม่ต้องนั่งรถเมล์มาหรอก
0: ก็จากสนามทานนท์แล้วขับมาตรงป้ายแรกของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงนั้นนะตรงวัดแสนสุขอะตรงนั้นคือออกมานั่นเป็นวัดแสนสุขไงคุณน
1: าย8โล
0: ผมว่าจะส่งได้7-8 โลได้ไม่ไกลหรอก
1: เพราะว่าเดนเคยไปบ้านเพื่อนที่นั่นคือเห็นเขาถ่ายภาพมาแล้วเห็นทุ่งนาวิวไหวๆอยู่ไกลๆเองก็รู้ละนั่นแหละหมู่บ้าน
0: นั่นแหละแต่เข้าไปถนนเส้นเนี้ยเขาเรียกปัชชาร่วมใจถนนอะไรสักอย่างมันจะมีอะไรสู่เหล่าทรายกองดินอะไรต่างๆเนี้ยเรียบคลองแสนแสบไป
1: ค่ะ
0: จะเป็นถนนที่เรียบคลองแสนแสบไปนะก็จะเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมของเขตนี้ยังเป็นเขตคลองสามวาอยู่แต่เป็นคลองสามวาแขวงตะวันตก
1: ไม่ใช่ตะวันออก
0: ถ้าตะวันออกต้องอีกฝั่งหนึ่งของถนนนิมิตใหม
1: ่ค่ะ
0: มันจะมีนิมิตใหม่จะขั้นอยู
1: ่
0: นะฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันออกครับ
1: ค่ะก็ประกาศขายนะคะ39 ล้านไร่ครึ่ง
0: เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
1: พี่ในสารชอบห้องนอนสีทองไหมล่ะคะถ้าชอบก็ไปซื้อเลยค่ะ
0: มีด้วยห้องนอนสีทอง
1: นี่ทำไมมันเป็นสีทองหมดเลยที่จะดูอยู่เนี่ย
0: เรื่องอะไรคุณเป็นหมายถึงว่าเป็นของบ้านคุณธัญเลขเขาใช่ไหม
1: ก็เป็นลูกสะใภ้ค่ะ
0: ไม่หมายถึงว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อสามียกมาให้กับทั้งครอบครัวใช่ไหมทาง
1: สามีคาดว่าจะอย่างนั้นนะคะคาดว่าจะอย่างนั้นคุณนายจะแน่คงไม่ซื้อมั้งบ้านเก้าอี้หลุยทั้งหลังอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยแหละดูแล้วแฟนรายการเรามีอยู่หมู่บ้านเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปส่องหน่อยเข้ามาคุยหรือเปล่า
0: หมู่บ้านเนี้ยสามกอบทานนเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะแฟนรายการเราก็มีค่ะ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ฮะ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรายการเราจะอยู่ถึงแค่19:25 นาทีนะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ครับ
1: ใช่ฉันลืม
0: ไปแล้วเราจะมีการ
1: ถ่ายทอดสด
0: ไปถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนใจถวายพระพรใช่ไหม
1: ค่ะโอ้วันนี้ก็สมเด็จพระราชินีก็ทรงพระจริตสิริโฉมงดงามเลยชุดไทยสีแดงค่ะสวยงามมากนะคะแฟนๆรายการเราคุณโจมิเตอร์เมื่อกี้ทักทายเข้ามานะคะบอกว่าศูนย์กลางรถยนต์มหานครอยู่บนถนนสุโขทัยค่ะพี่ซ
0: ะอยู่หัวมุมถนนสุโขทัย
1: จำได้ว่าเขาขายที่ส
0: ุดคือถ้าคุณลงมาจากสังฮีเนี่ยคุณต้องเลี้ยวซ้ายเขาห้ามตรงแล้วคุณก็จะต้องเลี้ยวแล้วผ่านหน้าวังนะแล้วถ้าคุณผ่านด้านหลังของโรงพยาบาลตรงนั้นมันโรงพยาบาลอะไรนะ
1: วชิระ
0: แล้วคุณก็จะตรงมาที่ถนนสุโขทัยเลี้ยวซ้ายไปสี่ย่านตรงไปก็ถนนสุโขทัยนั่นแหละเขาอยู่ซ้ายมือเลย
1: ค่ะถามว่าอย่างโอ้นี่ต้องพี่ไพศาลต้องดีใจแล้วเนี่ยคุณทัชชัยสวัสดีคุณอารมณ์มาแสดงว่าพี่สารดูหนุ่มมากค่ะ
0: เป็นแฟนติดตามรายการกันอยู่ทราบว่า
1: ไม่ธรรมดานะกล้ามล่ำบึกเลยนะถ้าพูดภาษาเป็นคุณนรงค์เนี่ย

0: นักกราบนักกราบแล้วก็พี่รุ่งบอกว่าถามว่าคุณไพถามคุณไพศาลกับคุณอันนะในฐานะเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยเวลาใครเต็งจ๋าทำไมต้องหาวิธีกำจัดทำไมไม่แสดงผลงานให้คนกทมเลือกเอ้าก็มาเพิ่งมาสมัครแต่ผลงานที่ไหนมาล่ะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จุดหนึ่งที่เขาจัดการกันก็คือเรื่องพวกทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงนี
1: ้
0: คนไม่เคยทำอะไรจะมีจุดอ่อนอะไรล่ะรัฐบาลก็ไม่เคยเป็นบริหารไม่ใช่รัฐบาลไม่เคยเป็นผู้ว่าก็ไม่เคยเป็นไม่เคยบริหารอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
1: ก
0: ็ไม่มีจุดอ่อนสิไม่เชื่อไปถามคุณชัยชนกดูสิ
1: ก็คือเรื่องเก่าก็มีเวลาหาเสียงก็จะถูกหยิบยกมาอีกรอบเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาพูดกันแล้วบางคนก็เอ้าทำไมมาพูดกันต่อเอ้ามันต้องพูดตอนนี้แหละพูดตอน
0: เก็บมานาน
1: มันไม่เหมาะหรอกมันต้องพูดกันตอนนี้แหละได้
0: ไม
1: ่
0: ใช่เพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งรู้เก็บมานานเก็บรอเวลารอจนถึงเวลาอันเหมาะสมค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ตัวคุณชาชาเขาก็ต้องรู
0: ้เนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยแกยังเป็นรัฐมนตรีอะไรอ่ะประจำกระทรวงมหาดไทยอ่ะรัฐมนตรีช่วยแป๊บนึงยังไม่ได้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรผู้ภาษาอังกฤษคนก็ว้าวว้าวว้าวเลยเนี่ยพอมาเป็นรัฐมนตรีดีอีทำโครงการ AI Thailand AI Passport เนี่ยนี่เนี่ยนี่ก็จะเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถูกป่ะคะพี่นายสารเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถ้าคนไม่ทำไม่เคยเป็นรัฐบาลจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะฮะแต่พอมาเป็นปุ๊บมันจะมีเรคคอร์ดแบบนี้ทันทีค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้เอ๊พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะทำงานกันตามปกตินะฮะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะก็มีการรายงานเข้ามาว่าโอ้หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสนามบินบาเรนคูเวตและดูไบปิดชั่วคราวค่ะ
1: โดนถล่มยังไง
0: ยิงขีปนาวุธถล่มคูเวตและบาเรน
1: ก็ผมดูน้ำมันก็โอ้ขึ้น
0: วิ่งเลยใช่ไหม
1: ถ้าอย่างนี้ก็วิ่งฉิวอะพอเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นไป2เหรียญกว่าละก่อนตอนจะเข้ารายการมานะ
0: ค่ะ
1: ดูตอนนี้ครับเบรนท์อยู่98บวกไป2เหรียญ1 WTI ก็95.77บวก2เหรียญกับ2เหรียญทวนๆทองหลุด4,500มาแล้วนะครับราคาล่วงหน้านะโกลฟิวเจอร์นะ4,488 เหรียญหลุด 4,500 เหรียญใหม่ครั้งหนึ่ง
0: ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าเขากำลังจะหาหลักเกณฑ์ใหม่ปรากฏมันมีระบบออนไลน์อัตโนมัติเนี่ยที่เวลาเราซื้อชานมหรือข้าวมันไก่อ่ะเขาให้เราผ่อนได้ค่ะพี่เลขา
1: ฮะซื้อนิดหน่อยเนี่ยผ่อนได้ด้วย
0: เพราะว่าบางทีมันสั่งออนไลน์ไงคะสั่งออนไลน์ปุ๊บเขาก็จะถามมาเลยว่ากินก่อนผ่อนทีหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจว่ามูลค่าของมันเท่าไหร่ข้าวมันไก่ก็ผ่อนได้ชานมก็ผ่อนได้อันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างเลยค่ะแล้วมันทำให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น first jobber เนี่ยเป็นหนี้สินถึง 52% และเป็นหนี้เสียถึง 27% เขากำลังจะแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ว่าระบบการซื้อออนไลน์เนี่ยจะอยู่ในระบบภาษีหรืออยู่ในระบบ
1: มันทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว
0: ก็เด็กจบใหม่ยังไม่มีรายได้เป็นหนี้กัน 52% และเป็นหนี้เสีย 27% มันเสียหายมากประเทศชาติคนทำงานก็น้อยอยู่แล้วพอเริ่มทำงานและเป็นแบบนี้เด็กพวกนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนอ่ะประวัติเสียไม่มีองค์ไม่มีอนาคตอ่ะก็จะแก้ตรงนี้ดิฉันเคยเล่าออกรายการไปว่าดิฉันไปที่ห้างที่เขาขายพวกอุปกรณ์บ้านที่ใหญ่มาก 4,000 บาทเขาถามดิฉันว่าผ่อนไหมเดี๋ยวก็ผ่อนนะคะพี่ไพศาลไม่เสียดอกเบี้ยใช่ไหมคะก็เดือนละ 1,000 มั้ง4เดือนก็ 4,000 ปรากฏดิฉันหันไปเจอดิฉันซื้อถังซักผ้าคีริ้วกับผ้าคีริ้วด้วยอะค่ะดิฉันเกิดละอายใจเลยนะคะดิฉันจะผ่อนผ้าคีริ้ว
1: ไม่เป็นไรรวมๆแบบคืออย่างเราเนี่ยอย่างคุณอันอะไรเงี้ยอย่างผมเมื่อกี้เรามีรายได้อยู่ไม่เป็นไร
0: แต่มันแต่อันนี้เรียนตามตรงแต่เรียนตามตรงว่ารู้สึกค่ะหันไปเจอแล้วมันมีม็อกถูพื้นอยู่ด้วยอ่ะเราจะผ่อนม็อกถูพื้นเลยเหรอถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือผ้าคีริ้วนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนค่ะพี่ไพศาลเอาไว้ออกมาคุยออกทีวี

0: ออกรายการวิทยุบ้างว่าเอออย่าให้ถึงขนาดผ่อนม็อบถุงมือเลย
1: ฮะมันเท่าไหร่มันเป็นพันไหม
0: หลายร้อยอยู่ค่ะ
1: คนหลายร้อยอยู
0: ่ที่นี่ก็รู้สึกว่าแหมถ้าข้าวมันไก่ยังผ่อนได้ฉันก็ควรจะผ่อนม็อบถุงมือบ้าง

0: ช่วยไทย60 40เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีพฤติกรรมที่ร้านค้าไปปรับราคาขึ้นนะเห็นว่ามีจำนวนไม่น้อยนะมีคือขาย50บาทก็ขอปรับเป็น55 60
1: เพราะอะไรคะเขาเงินสดเขาไม่ได้ทันทีใช่ไหมคะเขาคิดเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่ากว่าที
0: ่
1: สรุปแล้ว
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวสวัสดีค่ะตัดเข้าถ่ายทอดสดเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของพระสกนิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจําจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิม

0: พระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง7นาฬิกานั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 น.ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนต่างนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีพอถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิ ตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถการจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดินกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความ งดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรทอทหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดิษฐ์ประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจ ต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
2: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติ นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีย์นะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาระโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาระโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาระโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการ ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับมัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงนัยยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาก็เป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี่ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา

0: าติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพณพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
1: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวยัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพระทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
1: ผู้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: พระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประตกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปฏิฐานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญาติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมประชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำส่งพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคล

0: ลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนอกอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อที่ขอมารับชมและรับฟังนะครับพี่น้องครับเชิญยินดีก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะก็วันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มเช่นเคยนะครับขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่

0: ี่วัฒพรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่พีรพลสวัสดีครับสวัสดีมีความสุขมากๆครับน้องบอสสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณเลยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะจ๊ะโอ้โหพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อใช้ให้แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่ดาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์โอเคเลยจ้ะโอเคเลยสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อนัสการด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุสวัสดีครับทรงพระเจริญใช่แล้วครับพี่สุนะฮะสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับผมมาลาเดอร์สวัสดีพี่มังกรมาทุกคนเลยนะฮะทักทายทุกเสียงทุกสายกันด้วยในช่วงนี้นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เนาะโอ้โหไหนๆก็ใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับกับหนุ่มน้ำมนต์สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเด้อช่วงหน้าอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาคุยกับหนุ่มหน้าใหม่เนี่ยขออภัยฮะมาคุยกับหนุ่มหน้ามนต์ได้เลยนะฮะในช่วงหน้านะครับถ้าพี่คนไหนโทรเข้ามาก็ผมเปิดให้เลยเปิดให้เลยใครที่คุยหน้าใหม่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะครับผมช่วงหน้ารอรับสายหน้าไมค์อยู่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งดื่ม

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีหน้าไมค์กันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับ
1: จากนครราชสีมาครับ
0: โอ้โคราชเป็นแน่นอนครับโคราชฝนตกบ่นอครับ
1: ฝนตกบ่อยเขาทำนาครับผม
0: อ๋อเขาทำนา
1: ทำอ้อยทำสวนทำเกษตรนะครับ
0: อ๋อตอนนี้เนาะพี่นันกินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี้เนาะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ
1: ้
0: โหวันนี้พี่นันได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับพี่นันครับ
1: ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยครับ
0: เจ้านางเอ๋ยของพี่เบียร์พร้อมพงษ์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับผม
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่โอ้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ผู้ที่ฟังขึ้นมหานครอยู่แล้วก็มอบให้ลูกทุ่งมหานครอสมท95ครับทุกท่านทุกคนดีเจทุกท่านทุกคนครับที่รับฟังครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีนะครับพี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะฮะโทรเข้ามานครราชสีมาโคราชคนโคราชเดี๋ยวขอเพลงนี่เนี่ยจะนั่งเอ้ยนี่นะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้ดีเจทุกคนด้วยแล้วก็ให้แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเจ้านางเอ้ย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: จากกิมต๊อกต๊อก

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:36 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนนะฮะพี่ๆทุกท่านทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ออยนะแล้วก็พี่ดาวด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ดาวด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำพึงมาแล้วพี่อรุณสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวเด้อนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับผมน้องฟ้ามาแล้วนี่คนสวยแอดมินของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้านางชุดขาวขึ้นเวรดึกบ๊ายบายเด้ออ้าวคุณยายคุณยายน่าจะทำงานดึกนะสู้ๆนะคุณยายฮะนี่เลยสวัสดีสุดหล่อที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็คุณขวัญพิชัยด้วยนะครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับเอาช่วงนี้จัดตามคำขอกันหน่อย

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตร D Point แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะโอ้โหในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะสวัสดีพี่น้องสาวด้วยนะจ๊ะฟังร่วมทุกเพลงค่ะนี่สวัสดีพี่น้องรักด้วยนะครับแล้วก็เห็นคอเพลงมาเยอะมากมีกลางดาวบ้างนะฮะมีผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดาวบ้างนะฮะแล้วก็โหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ขอโทษของพี่ปูพงศิษฐ์ก็มาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ถ้าหายไปคือหลับนะพี่ออยพี่ออยจะหลับตลอดแล้วเมื่อวานนี้ก็หลับอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกก็หลับอีกเศร้าใจเหลือเกินไม่กล้าหลับกว่าดีเจมาปลุกแน่นอนเราต้องทำงานของเรานะเข้าใจไหมน้องฟ้าก็ต้องทำงานสิมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำงานนะเราจะมานิ่งๆไม่ได้นะเอาละท้ายชั่วโมงแรกครับผมก็ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะขอพิเศษผลงานเพลงนี้ให้กับมิตรรักแฟนเพลงก็เรียกกันนะฮะก็ทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะจ๊ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเจจะมอบให้พี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังเพลงนี้ดีๆนะฮะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์หรือว่าโทรมาสายหน้าไมค์แล้วก็ร่วมพูดคุยเลยนะฮะถ้าใครโทรมาแล้วก็ขอสายหน้าไมค์ด้วยนะจะได้เปิดเพลงให้ฟังเลยนี่เป็นไงล่ะนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าไมค์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่4689400นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ระเป๋า
1: ร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปกรณ์สั่งกพศึกษาแผน Early Retire ลดขนาดข้าราชการปรับเงินเดือน

คนอยู่ต่อให้เหมาะสมนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันส่วนแนวคิดการขยายการเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีนั้นนายประกรณ์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยเพราะในหลายประเทศที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาจนประชาชนออกมาประท้วงอย่างหนักเนื่องจากต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ที่จบออกมาไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้เพราะไม่มีตำแหน่งว่างนอกจากนี้เหตุผลสำคัญในการลดจำนวนข้าราชการคือในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยี Agentic AI และระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กระบวนการจะกระชับขึ้นความจำเป็นในการใช้คนจึงลดลงโดยประเทศนิวซีแลนด์ที่สามารถลดจำนวนข้าราชการลงได้ถึง 8,700 คนภายในปีเดียวและเมื่อมีการปรับลดจำนวนข้าราชการอย่างเหมาะสมจะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แก่ข้าราชการโดยข้าราชการที่ยังอยู่ในระบบและมีพลังงานที่มากขึ้นควรได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมส่วนผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วรัฐจะวางแผนส่งเสริมการจ้างงานในลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาตลอดชีวิตหนุนปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ129อาชีพแนะเคาะเพิ่มทุกปีตามเงินเฟ้อรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าถือเป็นทิศทางที่ดีที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาโดยใช้อัตรา 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นในการคำนวณพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับทักษะฝีมือและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีแผนหรือมีความชัดเจนในการปรับค่าจ้างแรงงานกลุ่มนี้แต่คณะกรรมการค่าจ้างควรชี้แจงหลักเกณฑ์หรือที่มาที่ไปของตัวเลข 2.9% เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคิดว่าตัวเลข 2.9% มาจากอัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.9% เช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะช่วยรักษากำลังซื้อของแรงงานได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวสนับสนุนให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับอัตราฐานในการคำนวณตามเงินเฟ้อทุกปีเพื่อช่วยให้แรงงานได้รับค่าจ้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถทดแทนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำนอกจากนี้ภาครัฐไม่ควรโยนภาระเรื่องการปรับค่าจ้างให้เป็นภาระของ SME เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรหามาตรการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการด้วยเปิดสาเหตุฟ้าผ่าไรเดอร์ทางต่างระดับรัชวิภาชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลจากโลกร้อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงหมวกกันน็อกโดยตรงขณะรถวิ่งบนสะพานเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนื่องจากสะพานมีลักษณะอาคารสูงและปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกแช่ที่จุดเดียวส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าสะสมในก้อนเมฆสูงขึ้นอย่างมากก่อนเกิดฟ้าผ่าจะเกิดสตรีมเมอร์คือแรงดันของอากาศขนาดเล็กที่ยื่นจากพื้นดินขึ้นไปคล้ายมือเมื่อไปพบกับกระแสไฟฟ้าที่ยื่นลงมาจากท้องฟ้าเมื่อทั้งสองเชื่อมต่อกันจะเกิดการเบรกดาวน์หรือสภาวะที่อากาศสูญเสียความเป็นฉนวนทำให้ฟ้าผ่าลงมาด้วยแรงดันมหาศาลฟ้าผ่าเป็นการสุ่มแต่จะเลือกจุดที่พร้อมที่สุดรถจักรยานยนต์บนสะพานเปรียบเสมือนเสาล่อฟ้าเคลื่อนที่เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดในขณะนั้นนอกจากนี้ฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกับโลหะหรือสร้อยคอหรือโทรศัพท์แต่เป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าที่วิ่งจากจุดสูงที่สุดในที่นี้หมายถึงหมวกกันน็อกลงสู่พื้นนั่นคือล้อรถที่สัมผัสถนนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเสาล่อฟ้าบริเวณทางต่างระดับโดยควรติดตั้งฝั่งละ2ต้นสูงจากพื้นทางต่างระดับประมาณ 4-5 เมตรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธ

0: พรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยเราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตติ้งฮิตสิบ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะ21:08 นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมตอนนี้สายน้ำมันของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่อรุณจ้า
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ไม่ได้คุยกับพี่อรุณนานเลยนะคิดถึงงานคิดถึง เปิดให้ตลอดเลยเนี่ยวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สองป่ะพี่อรุณที่เราได้คุยกัน
4: ใช่ใช่ครั้งที่สองคร
3: ับอ๋อพี่อรุณตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างอุตรดิตถ์ตอนนี
4: ้ร้อนอ่ะร้อนไม่มีฝนเลย
3: อ๋อเหนือไม่หนาวแล้วเหรอจ้ะ
4: ไม่โอ้โหร้อนไม่มีฝนตกเลยอ๋อ
3: ฝนก็ไม่มีเลยเหรอพี่
4: ไม่มีเลย
3: อ๋อก็แสดงว่าร้อนมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่หลายวันแล้ว
3: โอ้โหไม่เป็นไรนะพี่นะเดี๋ยวอาบน้ำเยอะๆผมว่าน่าจะเย็นอยู่แล้วล่ะ
4: เข้าห้องแอร์อย่างเดียวอ่านไฟ
3: ใช่ๆพี่รุ่นวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
4: กลางดาวครับ
3: กลางดาวของแลนใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับ
3: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
4: ่ทุกคนที่ฟังอยู่อ่ะแล้วน้องหลังไมค์ด้วย
3: คา
4: รา พูดเพราะและน้องบอสด้วย
3: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะคร
4: ับสองตาด้วยนะ
3: ได้เลยครับได้เลยอย่าบอกว่าดีเจก็พูดพร้อมเหมือนกันนะ
4: คร
3: ับได้เลยครับได้เลยครับพี
4: ่น้องนำนะ
3: ครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวโอเคได้เลยครับพี่รุ่นเตรียมตัวนะพร้อมนะพี่นะโอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ปันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยารา
4: และไอ้ไอยาราร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
3: โอ้โหขอบคุณมากๆครับพี่รุ่นเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
4: ครับ
3: ขอบคุณมากครับคิดถึงนะไว้เจอกันเด้อ
4: ครับ
3: ครับพี่ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อรุณนะฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเนาะวันนี้หน้าใหม่กลางดาวของไรอันนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะแล้วก็FC ของ LCM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะฮะแล้วก็หนังไม้ด้วยนะน้องเมย์แล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเสียงหวานเชียวนะฮะเดี๋ยวเราไป

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะจ๊ะคีเราบอกคีตัวนะจ๊ะเด้อครับผลงานเพลงคีเล่าบอกคีตัวครับของรวงข้าวอัจฉนานั่นเองนะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองดิวพิรพลเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเป็นเพลงที่แบบคือฟังแล้วต้องแบบพร้อมเลยอ่ะพร้อมเป้งเป้งเป้งตีละครั้งตีละครั้งนะฮะนะผมเป็นซิงเกิลใหม่ของรวงข้าวอัจฉนานั่นเองนะครับผมสำหรับผลงานเพลงขี้เหล่าบอกขี้ตัวนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยขออภัยฮะขออภัยครับผมแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับช่วงนี้ก็21:44 นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้จ้ะเด้อในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กันละกันนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เอาละครับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องเขามาม่วนมาซื้อน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เหมือนเดิมครับเวลาเก่าเวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มเช่นเดียวกันครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โหเป็นไงล่ะคุณผู้ฟังเต้นไม่หยุดเต้นไม่หยุดนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกเฮ้ยโยอะโยโยโยดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลานี้แหละจ้ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะตาโตเลยเต้นเต้นแล้วมันมันแบบมันสดชื่นมันสดชื่นนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าทำงานอยู่อยากจะทำยังไงก็ได้ให้นะคะตามันสว่างหน่อยดีเจช่วยหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยจัดให้เลย3งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกับฮิตมาราธอนนะคะเปิดมากับห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยเมื่อกี้คุยกับทีมงานบอกว่าห่อห่อด้วยอะไรอ่ะพี่ลูกตาลก็ห่อด้วย4 × 6ใส่ข้าว4 × 5 × 9ใส่แกงน้องๆไม่เข้าใจเนาะมันเป็นรหัสลับลูกแล้วก็ต่อด้วยหล่อระยะสุดท้ายอุ้ยเพลงนี้นะพี่สุดาสีลำดวนเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้โหไม่ได้หยิบมาเปิดนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยหนูรออยู่เลยนะรอท่อนที่ว่าคิดถึงพี่เตยและที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านทำไมไม่มาเลยท่อนเนี้ยโอ้คนละเวอร์ชันสาวเมืองนนท์สาวเมืองนนท์นี่เขาเป็นเวอร์ชันของพี่แคทนะคะแคทริยามารสีนะคะคุณหญิงน้ำบอกว่าพอมี4 × 6กับ5 × 9มาหนังยางพร้อมเลยฮะคุณอย่ารู้สิคุณต้องทำเป็นเฉยๆไว้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นความลับมันเป็นแบบพาสเวิร์ดมันเป็นพาสเวิร์ดนะคะนะคุณผู้ฟังขานะคะวันนี้โอ้โหนะเราก็เปิดมาด้วยความสนุกสนานเนาะก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นทำงานนะคะสำหรับเดือนที่6มิถุนายนนะคะของปี2569นะคะ

ครึ่งปีแล้วอ่ะผู้ฟังโอ้โหนะมันผ่านไปเร็วมากหลายคนบอกว่าต้นปีเนี่ยคิดเอาไว้เยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะว่าจะทำอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น wish list นะคะเป็นแบบสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ยto do list ต่างๆนะคะก็ไม่เป็นไรผ่านมา6เดือนแล้วอาจจะมีเริ่มไปบ้างหรือยังไม่ได้ทำเลยก็ยังทันนะยังทันอยู่นะคะบางเรื่องเนี่ยมันเข้าใจได้นะผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมได้บางเรื่องก็ควบคุมไม่ได้อาจจะต้องเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปแต่ขออย่างน้อยขอให้ได้เริ่มนะคะเริ่มคิดเริ่มทำลงมือทำให้เรารู้ว่าเออเนี่ยแหละนะคะสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องเลยนะทุกๆเรื่องจะช้าจะเร็วก็ขอให้พบเจอในสิ่งที่หวังเอาไว้นะคะนะจ๊ะรักนะแมวอ้วนบอกว่าน้องลูกตาลเป็นคนตลกเฮ้ยบอกตลก หนูเป็นคนจริงจังนะคะฟังจากน้ำเสียงสิคะเป็นคนจริงจังนะคะดีเจลูกตาลชุนิชาจะบอกว่าเป็นตลกไอ้อย่างเจ้า คุณพี่เด็ดบอกว่าน้องลูกตาลต้อง8คูณ12ใส่แกงคุณพี่ เลี้ยงทั้งครอบครัวเลยมั้งน่ะ8คูณ12นั่นน่ะก็ว่ากันไปนะคะ อ่ะวันนี้นะคะก็คลายเครียดกันหน่อยเนาะหลายคนบอกโอ้เรื่องราวมากมายในชีวิตนะคะมันก็นะบางทีก็ปล่อยมันไปคุณผู้ฟังนะคะบางทีมันก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไปแหละนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมียิ้มวันนี้พรุ่งนี้ร้องไห้วันนี้ร้องไห้พรุ่งนี้ยิ้มมันก็นะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องตกกะปิเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วนะคะอ่ะวันนี้โอ้โหยังไม่ทันได้อะไรเลยนะกำลังเมามอยคุณผู้ฟังอยู่หันไปด้านขวามือของดีเจนะจะเป็นจอที่น้องทีมงานของเรานะคะก็จะคอยพิมพ์นะคะว่ามีใครโทรเข้ามาแล้วบ้างหันไปปุ๊บเพียบเลยพรึบเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่ด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิลใจนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็เมมเอาไว้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกช่วงเวลานะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงดีเจเลยนะอยากฟังเพลงอะไรอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจคนไหนนะคะก็โทรมาฝากเอาไว้นะคะฝากนิดเดียวเท่านั้นฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์นะคะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องบางทีอะไรโทรไปติดใครโทรไปติดพี่ข้างบ้าน ถ้าเขาฟังอยู่ก็ยิ่งชั่วไงแต่บางทีเขาก็อะไรใครกันเนี่ยกลัวว่าเป็นมิจฉีกลัวจะเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้จะรับสายใครดีคุณผู้ฟังคิดมากเหมือนกันนะจริงคือเดี๋ยวนี้เราคุยกันทางช่องทางอื่นซะเยอะใช่ไหมจะเป็นไลน์จะเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะนะไม่ค่อยการรับสายบางทีต้องเมมรับเฉพาะคนที่เราบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้อ่ะเดี๋ยวนี้ต้องคอยระมัดระวังนะแล้วก็พวกลิงก์อะไรต่างๆก็อย่าแบบไปกดไปเลื่อยไปเปื่อยไม่ได้เลยนะผู้ฟังอันนี้แบบว่าแล้วเดี๋ยวนี้คือวิธีการของมิจฉาชีพอ่ะก็เพิ่มขึ้นเยอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือไม่ก็ดูแบบฮะแบบนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็คอยติดตามข่าวสารกันละกันนะคะบางทีหลายๆคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เขาก็ออกมาแชร์เนาะออกมาแชร์แล้วก็ไปฟังซะหน่อยนะเผื่อว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเราจะได้รู้ตัวก่อนจะได้ไหวตัวก่อนนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะตอนนี้เพลงเข้ามารัวเลยนะว่าพูดพร่ำทำเพลงเนี่ยเขาว่านะคะเดี๋ยวไปฟังหนึ่งงานเพลงเพราะหวานหวานนะคะจากพี่รุ่งสุริยาไม่ได้เจอพี่รุ่งนานมากเจอแต่ใน Facebook เจอเพื่อนกันใน Facebook นะคะเสน่ห์ลูกทุ่งค่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็จบเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสาวสวย
1: โอ้ยได้ยินแต่เสียงรู้ได้ไงคะว่าสวย
2: ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าคนสวยหน้าตาหวาน
1: ขอบคุณมากค่ะพี่สุดจิตถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: โอ้ชื่อหวานหวาน
2: เอาอีกแล้วหยอดน้ำผึ้งอีกแล้ว
1: จริงๆค่ะแบบสุดจิตเนี้ยโอ้โหที่สุดของจิตใจเลยอ่ะแบบนั้นน่ะนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: หนูยังไม่เคยคุยกับพี่สุจิตเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราไม่เคยคุยกันยังเลยนะคะแล้ว
2: ยังเลยวาสนาคงจะ
1: ไม่เลยค่ะ
2: ดีเจไหนก็วาสนาไม่ถึงก็มาถึงน้องนี่เลย
1: จริงๆจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องวาสนาอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาโทรศัพท
2: ์ก็ใช่น่าจะใช่อยู
1: ่นะคะยินดีมากมากค่ะขา
2: เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ทางนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
2: เมื่อคืนนี้ก็เปิดหาก็ไม่มีดีเจไหนเลย
1: เมื่อวาน

0: คืนนี้มันหายไปอยู่ๆมันหายไปไง
1: ค่ะค่ะปกติแล้วฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: หนูไม่แน่ใจว่าอสมที่โคราชพี่สุจิตรับสัญญาณจากที่ไหนคะก็เป็นอสมท

0: ว่าทางนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อแล้วตรงเครื่องรับสัญญาณวิทยุอะค่ะเครื่องวิทยุของพี่สุจิตมีตัวเลขขึ้นไหมคะ
0: มัน
1: เป็นขีดเหรอคะ
0: จ้ะ
1: มัน
0: จะอยู่ตรงที่ว่าเลข9กับเลข6หรือ9
1: มันจะแบบ
0: ว่าเลข6อ
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้พอเป็นเลข 95.75 เนี่ยอาจจะแบบนิดนึงเนาะมันจะเป็นแบบนะคะแบบว่าช่วงขีดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยอาจจะบางทีหมุนจังหวะม
0: ือ
1: โอ้เอ็นดู
0: โดนเขาเบียดขนาดเลยซ้ายขวาเบียดชัดๆเลย
1: นี่ไงน้องเปิดให้ดูเลยโคราชไหนอยู่ตรงไหนนะไหนยืนตื้อๆ9นี่แม่ 95.75 จริงด้วยคือถ้าเป็นวิทยุที่เป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะก็จะว่ากำหนดได้ง่ายหน่อยเน
0: า
1: ะจ้าแล้วเล่น Facebook มั้ยคะเผื่อวันไหนรับสัญญาณวิทยุไม่ได้มาฟังทาง Facebook ได้นะคะ
0: ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
1: โหฟังวิทยุอย่างเดียวคลาสสิก
0: จ้า
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูฟังเสียงพี่สุจิตแล้วเหมือนคุณครูท่านหนึ่งค่ะสมัยเรียน
0: อยู่ไปหรือเปล่า
1: สมัยเรียนโรงเรียนแต่คุณครูหนูอ้อๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้แบบว่าอายุเยอะเลยค่ะแต่ว่าเสียงเหมือนคุณครูเลย
0: อันนี้72แล้วจ้ะ
1: อุ้ยฟังเสียงยัง55ได้อยู่นะจ๊ะ
0: ใช่เหรอ
1: เออจริงจริงจริ
0: งเอาใจคนแก่หรือเปล่า
1: จริงจริงจริงจริงเพราะว่าอย่างคุณแม่หนูนะคุณแม่หนูก็76แล้วค่ะพี่สุจิตค่ะเรียกคุณแม่ได้เลยเนี่ยแม่คุณแม่สุจิตได้อายุพอๆกับคุณแม
0: ่เรียกยังไงได้หมดเลยยายก็ได้เป็นได้หมด
1: ขอบคุณค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะ
0: นี่น่ะ
1: ค่ะ
0: ยายก็ได้แม่ก็ได้ป้าก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีลูกกับเขา
1: จ้า
0: อาศัยคนอื่นเขาเรียกไง
1: นี่ไงงั้นหนูขออนุญาตเรียกคุณแม่สุดจิตเลยละกันถ้างั้น
0: จ้าโอ้ยินดีจ้า
1: แม่จ้าย
0: ินดีต้อนรับลูกสาวจ้า
1: โอเคค่ะวันนี้คุณแม่อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ใครหนอใครของไม้พิรมพรจ้า
1: ได้เลยค่ะใครหนอหนอใครจัดให้เลยคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะจัดกันค่ะ
1: ขอบคุณมากมากค่ะ
0: แล้วก็มอบให
1: ้
0: ลูกหลังใหม่น่ารักด้วย
1: ค่ะน้องเมย์ค่ะคุณแม
0: ่อ๋อใช่น้องเมย์นี่แหละน่าจะเหมือนกับเคยได้คุยอยู่นะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่คนละเมย์นะคุณแม่อันนี้เป็นเมย์หลังใหม่กับเมย์ดีเจค่ะแต่ชื่อเหมือนกันที่เฉยคุณแม
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เมย์คนเดียวกันนั่นแหละ
1: คนละคนคนละคน
0: แต่มีคิดถึงอยู่คนนึงอะ
1: ไหนคนไหน
0: ดีเจที่ว่าไปตารางแอร์นะ
1: โอ้เอ็นดูพี่เดชนะเดช
0: ใช่พี่เดช
1: แต่แล้วหนูก็นั่งคิดเอ๊ะดีเจที่ไปรางแอร์อ๋อนะเดชนะเดี๋ยวหนูไปบอกให้นะเดี๋ยวหนูไปบอกให
0: ้คิดถึงเขาอยู่นะบอกก็ด้วย
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่สุจิตนะคะ
0: ค่ะมอบให้ทุกสิ่งทุกสายนะคะ
1: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่แหละลูกสาวน่ารักนี่แหละ
1: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวจัดให้เลยค่ะนะคุณแม่บอกอยากฟังเพลงนี้สายชิวฮิวใจค่ะใครหนอหนอใครไหมพี่รมพรค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแม่สุดจิตนะคะจากโคราชนะคะโทรมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่เหมือนคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะนะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะสวัสดีทักทายสมาชิกด้วยนะคะที่เพจเนาะ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่พรชัยนะคะลุงต๋อยลุงต๋อยแก่แล้วหรอจริงหรอลุงต๋อยหรอพี่น้อยใจพี่เลิฟตวยนะเจ้าอ่ะพี่พินิจหรือว่าลุงดำนะคะจากนครศรีธรรมราชนะบอกว่าฟังทุกคืนเลยครับขอบพระคุณนะคะพี่สมศักดิ์นะบอกขอเพลงหน่อยครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองของเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะคุณดนายบอกดีเจลูกตานเนี่ยต้องตานด้วยนะ ต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะโอ้วรรณยุกต์เขาใส่มานะคะยังงามเหมือนตะก่อนเลยน้อโอ้งามกว่าตะก่อนตั้งเยอะเนอะ คุณยายอ้อสามย่านสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่สมชายนะคะคุณแจ็คนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโอ้ชื่อเพลงชื่อเพจชื่อเฟซนะฮะพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะจ๊ะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะคุณแม่นุ่มกมลเหรอคะถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกน้องลูกตาลนะคะคุณแม่ขอเพลงโทรมาทำไมนะจ๊ะของใครจ๊ะแม่จ๋าของใครเอ่ยแล้วก็สวัสดีพี่ดาราด้วยนะคะพี่รักหน้าแมวอ้วนพี่ปรีดาอุ๊ยอันนี้หนูเลื่อนอ่านได้เยอะแหละพี่วิจิตรนะคะพี่เชื่องพี่สุนิสาพี่เด็ดนะคะขอบคุณค่ะพี่โสพลด้วยพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็พี่สมชายด้วยอุ๊ยวันนี้เลื่อนดูได้เยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็พี่จิรัชยาบอกฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่านะคะช่วงเวลาไหนที่รับฟังทางวิทยุไม่ได้หรือว่าอาจจะแบบหมุนหาสัญญาณและแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเคลื่อนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้ามาฟังทางออนไลน์ได้นะคุณผู้ฟังเราก็มีหลายช่องทางนะคะทางแอปพลิเคชันก็ได้เนาะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะที่M-Cod Connect นะคะแอป M-Cod Connect ระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็หรือจะเข้ามาทาง Facebook Live ก็ได้ก็เห็นหน้า DJ ด้วยฟังเพลงไปด้วยนะแล้วก็คุยแบบแชทพิมพ์ข้อความทักทายพูดคุยกันได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะน้องแม่จ๋าขอดูตัวเมกะเฮิร์ตซ์เมื่อสักครู่นี้หน่อยนะคะมีหลายๆคนแบบว่าเข้ามาพิมพ์สอบถามนะคะทาง Facebook Live เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรเมกะเฮิร์ตซ์ตัวเลขอ่ะนะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ของสถานีวิทยุอสมทของเราเนี่ย Mcot Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดนะคะก็โหนะคงจะบอกไม่หมดเนาะแต่เอาแบบว่าที่โทรเข้ามาบ่อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีก็จะเป็น 107.25 นะคะมีที่ไหนอีกนะที่โทรเข้ามาอย่างนครศรีธรรมราช 104.5 104.5 เนาะแล้วก็มีทางไหนเจียงใหม่หน่อยเจ้าเนาะเจียงใหม่ 100.75 นะคะมีทางอุตรดิตถ์อีตรดุษนะนี่คุณแม่อรุณนะคะ 98.50 แน่นะที่ไหนสุราษฎร์102นะคะ102นะคะประมาณนี้อะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็อยากจะรู้ตัวเลข นะคะเมกะเฮิรตซ์ FM ของเราก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะตอนนี้น้องเมย์น่ารักมากเลยนะคะเขาก็ไปหาข้อมูลของทางอสมทมาให้เรียบร้อยแล้ว พี่เรนูสวัสดีค่ะแล้วก็พี่แตนจากจังหวัดตรังด้วยนะคะพี่แตนนี่ไงตรังขอดูตรังอีกทีหนึ่งได้ไหมคะตรังเมื่อกี้เห็นแบบตรัง 106.25 โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพี่สัญญาจากบางพลีค่ะยอมจำนนฟ้าดินจัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามานะคะสยามเมืองยิ้มนะคะจากพี่วิทยานะคะแต่ว่าพอดีว่านะคะช่วงมหานครไลฟ์หนูก็หาเจอ1เหมือนกัน1สยามเมืองยิ้มนะคะเป็นบันทึกการแสดงสดนะคะแต่ว่าก็คงไม่ใช่ในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเป็นพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์หนูก็เลยหนูจำได้ว่าเมื่อตอนไม่นานมากเท่าไหร่นะคะเมื่อปลายปีเนี่ยนะใช่หรือเปล่านะที่มีกิจกรรมนะคะเป็นนำฮิตเก่าทำใหม่นั่นแหละนะก็โอ้โหเพราะมากๆก็เลยอ่ะขออนุญาตจัดในเวอร์ชันนี้ให้เลยก็แล้วกันนะคะนะคะกับมานครไลฟ์นะคะสยามเมืองยิ้มสลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สามชามิตรภาพนะคะเปิ้ลอธิวดินนะคะเพลงนี้พี่ต๋อยจากเพชรบุรีนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะชอบมากเลยเสียงแตรลมแท้นแท้แท้แท้แท้แท้สวัสดีทักทายพี่วรมนภานะแม่ดาวใช่ไหมคะอุ้ยหายไปนานเลยนะแม่ดาวบอกกลับมาแล้วจ้ะไม่เจอนานสวยกว่าเดิมอันนี้ก็ถูกต้องเลยค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงกันแล้วก็แวะเข้ามาทักทายนะคะสวัสดีพี่เวลาที่หมุนผ่านหรือฝันไปด้วยบอกคิดถึงดีดีดีเจเด้อดีดีดีดีเจเจพี่นารีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ๆหลายๆคนนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่ชลินด้วยค่ะแล้วก็พี่โสพลนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเรารับสายหนึ่งสายนะคะใครที่อยากจะคุยกันก็โทรกันเข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิต
0: ฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้กำลังแบบว่าเอ๊วันนี้จะเปิดเพลงอะไรดีนะคะหาเจอหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าโหนะไม่ได้ฟังนานมากจริงๆอะแล้วก็เป็นเพลงใต้ในยุคแบบยุคนู้นที่หนูออกอัลบั้มแรกๆตัวหนูเองนะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันหรอกแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นเขาดังมากนะเสาห้าคุณผู้ฟังกับแหลงเจ้าเมืองนะคะคิดว่าแฟนๆน่ายังจำกันได้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วก็พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อกันชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:02 นะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะกับช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากสุรินทร์สวัสดีค่ะพี่หงา
5: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทบทุกท่านนะครับทุกค่ายด้วยนะครับ
4: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโอ้ไม่ได้คุยกันนานแล้วพี่หงานะ
5: นานการอะไรจะช่วยอุดหนุนมะนาวหน่อยเนี่ยตอนนี้เราเยอะอยู่ในสวนละ
4: โอ้ก็อยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็อุดหนุนอยู่แล้วเอาพี่กาปลูกมะนาวเหรอคะ
5: ปลูกมะนาวแล้วก็ผักทำครัวครับ
4: โอ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆนะจริงๆอันนี้พูดจริงๆคือปกติที่บ้าน
5: ก็จะมาเล่นที่สุรินทร์อีกแล้วครับ
4: จะบอกว่าล่าสุดไปถ่ายรายการแต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงไปทำพิธีกรไปถ่ายรายการมาที่สุรินทร์ที่พนมดงรัก
5: อ๋อครับ
4: ค่ะใกล้ไหมใกล้บ้านพี่หงาไหม
5: ลูกตาลใช่ไหมคนที่รถยางแตกคืนที่ฝนตกแล้วผมไป
4: ไม่ใช่
5: เช็คราคาน้ำมัน
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
5: เห็นผมที่ขาวๆน่ะ
4: ฮะ
5: ใช่ผมที่ขาวๆลูกตาลเนี่ยนอน
4: ฮะไม่ใช่แล้ว
5: หรือผมอีกแล้วเนี่ย
4: ไม่ใช่แล้ว
5: ว่าเนี่ย
4: หนูยังงงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันเอาแล้วพี่หาอยู่ที่ไหนนะคะสุรินทร์เมื่อกี้นี้
5: ผมอยู่อำเภอปราสาทตำบลกระแงนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ
4: อ๋อแล้วห่างจากที่หนูเพิ่งไปมาไกลไหมคะพนมดงรัก
5: ใกล้อยู่เพราะพนมดงรักนี่เขาอยู่เขตติดตะเข็บชายแดนตรงนี้ก็ไม่สงบติดเลยทหารปืนใหญ่เอาลากปืนไปรอที่ตะเข็บชายแดนเต็มเลย
4: หนูไปถ่ายรายการมาแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรค่ะว่าก็ไปไม่ได้นานค่ะไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยนะคะโอ้โห
5: ว่ายิงรอบอีกแล้วครับยิงทั่วประเทศไทยอีกแล้วครั้งนี
4: ้หรอเมื่อไหร่คะ
5: ครับก็เตรียมกำลังอยู่ครับตอนนี้ก็ทหารปืนใหญ่รอทุกที่แล้วทุกตำแหน่งแล้วครับตอนนี้คร
4: ับ ก็ต้องคอยติดตามข่าวเนาะพี่เนาะนะคะยังไงก็ให้กำลังใจกับพี่ๆทหารเราด้วยนะคะ
5: ให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆและท่านทุกท่านด้วยครับ
4: จ้านะคะเมื่อกี้เห็น
5: เป็น
4: นั่นน่ะสิ
5: ผมก็เพิ่งได้ทหารทันศึกเนี่ย
4: ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้อ่ะพี่หงาพูดถึงพี่ๆน้องๆทบหนูก็เลยหรือพี่หงานะเป็นทหารด้วย
5: ครับผมมีลูกชายคนนึงแล้วก็อยากกับเมียแล้วก็ลูกชายก็ตอนนี้ก็เข้าที
4: ่
5: ร
4: ั
5: ฐทหารปืนใหญ่ของลพบุรีครับ
4: โอ้อยู่ลพบุรีเป็นทหารตามคุณพ่อเลย
5: ครับชื่อธนากรสาวใหญ่หรือธนากรบุญสิริครับ
4: แล้วตอนนี้ที่อยู่ที่สุรินทร์พี่หงายอยู่คนเดียวหรอคะ
5: อยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่แล้วก็หลาน
4: ๆ
5: ผมโสดครับ
4: โอ้
5: ยังมีแฟน
4: โอ้ยขายของนะมาโสดนะเดี๋ยวเก็บตังค์เลย
5: ขายพวกผักก็พอจะได้อยู่ครับพวกกระเทียมมะนาวหอมแดงกระเทียมขาวเนี่ยครับ
4: จ้าแล้วช่วงนี้ฝนตกไหมจ้าที่บ้าน
5: ไม่ตกเลยครับแดดร้อนมากเลยครับ
4: ร้อนโหทางนี้หนักเลยทางเนี้ยจะได้เอาไปตกให้ต้นมะนาวต้นผักสวนครัวของพี่หงาบ้าง
5: ครับมาลุยสวนได้ถ้าอยากมาเยี่ยมชมครับ
4: ไม่
5: สะอาดเท่าไหร่บ้าน
4: เนอะหมายถึงว่าฝนไม่มีฝนตกเลยวันนี
5: ้บ้านนะครับ
4: จ้ะเนาะก็อยู
5: ่
4: แบบพอเพียงปลูกผักสวนครัวกินเองด้วยเนาะเหลือก็ขายนะคะโอเคค่ะพี่หงาคุยกันพอหอมปากหอมคออ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงนะจ๊ะเพลงอะหยังดีจ้ามือสังหารสาธิตทองจันทร์โอ้โหเพลงเก่าเพลงเก่า
5: ทุกทบเลยครับ
4: ได้เลยได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะพี่หงาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะ
5: ครับนำผมเลยครับ
4: ได้ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาฮ่า
5: ไอเรืออ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยระอ่าฮ่า
5: ไอยระ
4: หัวเราะไหมนะเมื่อกี
5: ้ก็หัวเราะไงฮ่าฮ่าไงครับ
4: ไอยระอ่าฮ่าขอบคุณค่ะพี่งาแล้วก
5: ็
4: รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะพี่นะ
5: ครับผมครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดี
5: คร
4: ับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่งาแนะนำเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยค่ะต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงพร้อมๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับมือสังหารสาธิตทองจันทร์นะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่หงาจากสุรินทร์เนาะแล้วก็มาต่อด้วยพบรักปากน้ำโพนนะคะสายันสัญญานะคะเวอร์ชันเก่าเลยเมื่อสักครู่นี้พี่อู๊ดลำปางนะจ๊ะฝากเข้ามาแล้วก็ยังมีโค้งสุดท้ายนะคะพระเอกลิเกนพรัตน์ไม้หอมนะคะจากพี่ขจรนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ปิดท้ายพาเรทของเราเมื่อสักครู่นี้กับสาวท่าแขกเอกพลมนตรการนะคะแนะนำมาจากพี่น้อยหนองคายนะคะสี่งานเพลงมาเพราะเลยนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ก็ทยอยจัดให้นะคะยังมีอีกหลายเพลงมากๆเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะคะทักทายนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยนะจ๊ะเข้ามาทาง Facebook Live นะแล้วก็มีพี่น้องรักนะคะนะขอบคุณค่ะนะพี่แสนดีคุณยายจ๋าค่ะสวัสดีค่ะนะคะหลายๆคนบอกไม่ได้เจอนานแวะมาหาดีเจทักทายกันสักหน่อยพี่หนิงด้วยนะคะพี่สมศักดิ์ขอบคุณค่ะทักทายกันเนาะแล้วก็มีใครอีกนะคะคุณแม่ซิมบอกเปิดเพลงเพราะเลยนะคะเพลงเก่าๆน่าจะถูกใจคุณแม่ด้วยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีจัดให้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบเพลงเก่าๆเลยนะอยากแบบว่าย้อนยุคกันเลยก็แวะมาอยู่ด้วยกันได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะตันก็จัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ช่วงนั้นก็จะ2ชั่วโมงก็จะเต็มไปด้วยเพลงเก่าๆเลยเผื่อว่ามีโอ้เพลงไหนที่เคยฟังมาตั้งนานนะคะพี่ๆแม่ๆหลายๆคนก็ชอบฟังเพลงเก่าๆนะอยากย้อนอดีตอะไรเงี้ยนะคะนึกได้วันไหนจดไว้พิมพ์ไว้ในมือถือได้นะคะแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวส่งข้อความเข้ามามาเม้นใน Facebook หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะหนูจัดให้ได้เลยนะคะจริงๆทุกวันแหละนะขอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะน้องแชมป์บอกรายงานตัวค่ะพี่ตาล ช่วงนี้กรุงเทพฝนตกเนาะนะคะชุ่มฉ่ำกันเลยนะอสมทเนี่ยเหมือนไม่เคยแห้งเลยจริงๆ คือตลอดจริงๆน้ำนี่มีตลอดนะดีเจก็คืออะไรมีครีบละดีเจครีบงอกหางงอกไปดังเงือกอะฮะเป็นเมอร์เมดไม่ใช่ไปฟังเพลงต่อดีกว่านะคะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงช้าๆเนาะนะฮะขยับจังหวะดีกว่าไอ้หนานดิฟเอ้าไอ้หนานดิฟเนอะบนขอมาฟ้อนกันหน่อยเจ้าทำบาปบนลงเนอะสิริพรอภัยพงษ์จัดให้จัด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากทำบาปบลงนะคะมากันต่อที่จ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้โอ้โหเป็นเพลงที่เข้ากับช่วงเวลาบรรยากาศทุกอย่างเลยนะคะฝนเดือน6เป็นฝนเดือน6ที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นการเหมือนรีมาสเตอร์นะคะทำใหม่รีโปรดิวซ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะต้นฉบับค่ะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เป็นการนำมาร้องใหม่จากพี่เฟรนชิปเสถียรพงษ์หรือว่าพี่เฟรนชิป AF นะ Academy Fantasia ช่วงนี้เขาแบบกำลังมาเนาะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเพลงนี้แล้วก็เรียบเรียงโดยจิรวัฒน์ป่านภูมิอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะว่าฝนเดือน6ในเวอร์ชั่นของพี่เฟรนชิปจะเป็นอย่างไรบ้างโอ๊บโอ๊บ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครชื่นชอบเวอร์ชันนี้นะคะฝนเดือน6 Friendship เสถียรพงษ์หรือว่า Friendship AF นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะขอกันอยู่บ่อยๆเลยล่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2งานเพลงนะคะจัดให้กับคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินด้วยนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ติดค้างเมื่อวานนี้นะรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะมากแต่พอดีก่อนหน้าเหมือนน้องบอสหรือดีเจท่านอื่นเนี่ยเขาเปิดไปแล้วเมื่อวานก็เลยไม่ได้เปิดเดี๋ยววันนี้จัดให้กับสิทธิ์ของเจ้าเอ้าไอ้ไม้ไทยหัวใจศีลสำเนียงบ่ได้พ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อเอาจัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รำวงคนละครึ่งนะคะงานใหม่ล่าสุดเลยจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะจ๊ะจัดให้แล้วนะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเมื่อกี้เลื่อนหาเพลงแล้วเจอเพลงนี้

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเป็นดีเจที่นี่นั่นแหละสินะคะเอาเพื่อนเพลงหวานนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะวันนี้หลังไมค์เพลงค่อนข้างเยอะนะคะหนูก็จัดไปประมาณหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่พอจะมีเวลานะคะ2ชั่วโมงของเราก็เปิดให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ทุกค่ำคืนนะคะทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่ดิดคิตตี้พี่หนุ่มหนองแต้ฝากเอาไว้นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนเลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงคุณผู้ฟังบอกว่าเพราะจับใจไปเลยนะคะเพียงแค่หลับตาจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ตามมาติดๆกับคนแบกรักนะคะจากแจ็คธนพลและเพลงเมื่อสักครู่นี้พบรักปากน้ำโพจากหนุ่มมิเตอร์ค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีช่วงเวลาเที่ยงคืน17 นาทีค่ะอยู่กับน้องเมย์ทิชายาวๆจนถึง

ตีสองรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะและวันนี้ผลงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังจะขอได้สำหรับคนที่อยากร่วมกิจกรรมต่อเพลงกับเราในเดือนมิถุนายนนี้นะคะได้แก่ตัวอักษรต่อเต่านะคะต่อเต่าใครอยากร่วมนะคะก็คิดชื่อเพลงขึ้นมานะคะที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่านะคะใครได้สายหน้าไมค์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกอักษรในตัวถัดไปนะคะส่วนใครที่เล่นแล้วเล่นอีกได้นะคะอักษรละ1รอบพอไปวันถัดไปก็เล่นใหม่ได้นะคะตลอด1เดือนนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนแล้วเราจะรวบรวมรายชื่อนะคะมาจับฉลากกันนะคะแล้วก็จะให้เป็นของที่ระลึกนะจากน้องเมย์ นะตอนนี้ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะต่อเต่านะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้1ผลงานเพลง4นาทีนี้นะคะคิดให้ทันคิดให้ไวถ้าทำได้ก็เดี๋ยวมารุ้นรางวัลกันก็แล้วกันเนาะรักเธอที่สุดจากสุนารีราชสีมานะคะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตKorean Kimchi และหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่7ก็มีนะ1สายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวนะคะน้าขอเบาวิทยุก่อนสวัสดีค่ะค
1: นสวยจะมีขอเบาวิทยุด้วย แนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ไม่แนะนำหรอก
1: ทำไม
2: เด็กหญิงเพชรค่ะ
1: เอาไม่แนะนำหรอกไม่แนะนำหรอกแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยเด็กหญิงเพชรจากจังหวัด
2: โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าคุณครูมีขอฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะเราเคยคุยกันไหมคะ
2: ไม่ค่ะแต่ว่าคุยกับแต่ก่อนนี้คุยกับน้าเดชอยู่3รอบแล้วก็คุยกับน้องเพชร3รอบค่ะ
1: แล้วทำไมเพิ่งตัดสินใจโทรหาน้องเมย์ล่ะคะ
2: พอดีน้าตื่นมาเข้าห้องน้ำค่ะลูกปกติน้าฟังน้องเมย์ไม่ได้ตลอดหรอก
1: แล้วก็ทันร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะ
2: ใช่
1: โอ้โหวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีตัวกอไก่ไปแล้วกับเพลงไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใคร
2: เ
1: สียงเขาน้อยแต่น้
2: ำ
1: ตา
2: ก็ฟังอยู่จ้ะ
1: แล้วก็จบที่ตอเต่าวันนี้ตอเต่าก็เลยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า
2: เตยก่อสร้างค่ะ
1: เตยก่อสร้างค่ะเตยก่อสร้างร้องยังไงอะเนี่ย
2: แต่ว่าถ้าได้ยินก็ชอบค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าพี่จ่อยจะร้องแบบของอะไรนะจังหวะของคนอีสานได้อะค่ะ
1: บอกเก่งเรื่องบวกเรื่องคูณบอกเก่งนะเรื่องบวกเรื่องคูณถนัดสมปูนฉาบก่อหล่อเสาเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาจะเอาอะไรเดียจะเอาตัวไหนเดียมอม้าหรือว่าจะเอาเป็นโอ้โหฟอร์ฟันยากไป
2: เอามอม้านั่นแหละค่ะ
1: มอม้าแล้วกันเนาะผู้รับเหมาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคไม่งั้นนี่ฟอร์ฟันครั้งหน้านี่คุณผู้ฟังเครียดเลยฟอร์ฟันโอ้โห
2: นี่เมื่อวานอ่ะนะกว่าจะคิดออกก็ตั้งนานนะต่อเต่าคืออะไรดีวะ
1: อุ้ยมันอยู่แค่ปลายจมูกเองอ่ะเพลงติดชาร์ตด้วยนะ
2: ใช่ทีนี้พอฟังของน้องเพชรเขาเปิดเพลงพี่จ่อยก็เลยคิดขึ้นมาได้ไงโ
1: อ
2: ้น้องเมย์สบายดีหรือเปล่าคะลูก
1: สบายดีค่ะ
2: แล้วหวัดน่ะหายดีแล้วล่ะคะลูก
1: เป็นไงคะคุณหมอบอกว่าถ้ายังนอนน้อยแบบนี้ก็จะป่วยแบบนี้แหละก็บอกหมอว่าค่ะทำอะไรไม่ได้
2: น้องเมย์น้องน้าขอบคุณนะคะที่น้องเมย์ให้สาระดีๆกับผู้ฟังทุกคนแบบคือฟังน้องเมย์แล้วคลายเครียดได้เยอะเลยค่ะ
1: หรือเครียดกว่าเดิม
2: ค่ะ
1: หรือจะเครียดกว่าเดิมนะก็
2: มงแจ๊กแจ๊กมงตะลุมตุ่มมง
1: ยังไม่ทันพูดเลยพูดก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: หิว
1: ไปหาอะไรกินก่อนไปได้เลยได้เลยงั้นส่งต่อมอม้าให้สายถัดไปเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วชั่วโมงหน้าจะเล่นด้วยไหมจะยังเล่นด้วยอีกไหม
2: เล่นสิคะ
1: เล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่นะต่อให้ไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ยังรวมฉลากให้นะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
2: จะบอกน้ำน้องเมย์เนี่ยมันเก็บความร้อนได้ด้วยไหม
1: เดี๋ยวขอเช็คก่อนแต่คิดว่าน่าจะต้องเก็บได้แหละเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามันจะมีแบบไหนที่เขาสลักชื่อสลักอะไรได้แล้วมันจะมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวต้องเช็คของก่อนนะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบคิดแบบเร็วๆว่าแบบอยากแจกไม่มีอะไรหรอกคืออยากร่วมกิจกรรมอยากร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังบ้างเดี๋ยวง่วงหาเรื่องไงหาเรื่องเสียตัง

0: โอ้ย
1: ก็คืนกำไรสู่คุณผู้ฟังบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยอ่ะเพลงเต้ยก่อสร้างมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้กับคืน FM 95ทุกคนรวมทั้งคุณครูเมย์ที่น่ารัก

มาแล้วนะคิดทันไหมเนี่ยเออนะก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเกมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณนิดนึงว่าเอ๊ะตอนนี้มีใครบ้างแล้วนะคะโทรมานี่สายพี่เพชรเนี่ยโทรมาสายแรกเลยนะคะศรีสะเกษนะแล้วก็มีน้องแวนนะคะเขาบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงเวสป้าแล้วก็มีพี่หนุ่มหนองแต้นะคะบอกว่าต้องมนตราจากแป้งร่ำด้วยแล้วก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยนะคะบอกว่าขอเพลงแต๋วจ๋าเออต่อเต่าถูกมีเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกว่าตั๊กกะแตนผูกโบเอิกอันนี้ก็ใช่พี่สนธยานะคะสุราษฎร์บอกว่าต่อชดขอร้องมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าต่อไม้ที่ตายแล้วนะแล้วก็มีพี่อนันต์ไม่ผ่านเพราะว่าไม่ใช่ต่อเต่าขึ้นต้นนะคะมีพี่แอมจากจันทบุรีตั้งวงขอพิงตั้งวงโอเคนะแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะตีสามอ๋อของบอสธีรพงศ์เออทำไมฟ้าใสไม่เล่นร้านเนี้ยนะแล้วก็มีไบค์นะคะสมุทรปราการบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงอุ้ยคิดตรงกับน้องแวนเลยอะแล้วมีพี่มีป้าแป๋วนะคะจากลาดกระบังบอกว่าเต้ยก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็มีตชด.ขอร้องนะคะพี่ชัยสรรใช่ไหมจากปราจีนบุรีนะคะพี่สมบัติชื่อเพลงอะไรอะตุ้งหนิงเหรอ ไม่รู้เหมือนกันจากระยองเนาะมีพี่แมวเซาสุราษฎร์ตชด.ขอร้องเหมือนกันนะคะอ่ะเท่านี้นะคะที่เป็นต่อเต่าต่อไปเป็นมอม้าในชั่วโมงที่2ก็เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจนกว่าจะเป็นสายหน้าใหม่ตรงโน้นนะคะจนกว่าเขาจะบอกอักษรถัดไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เต้ยก่อสร้าง

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มีคนโทรมาบอกว่าโอ้ยากอ่ะแล้วก็วางเออมันก็ต้องยากสิมันก็ต้องเล่นเกมมันก็ต้องมีการแบบเชาปัญญานิดนึงหนูยังคิดไม่ออกเลยมอมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยคิดเดี๋ยวช่วยคิดเอ้ยแต่ว่าคุณผู้ฟังคิดออกเยอะอยู่เออก็ถือว่าเก่งมีบางคนเล่นเพลงยากมากยากแบบหนูยังคิดไม่ถึงเลยส่งมาแบบโอ้โหเพลงจะลึกสุดใจไปไหนเนี่ยนะคะอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะใครก็ตามนะคะที่เริ่มจะรู้สึกเสียวๆเข่าแปรบๆนะคะจะเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะการเดินลงเนี่ยจริงๆมันทำให้เข่าของเรามันเสื่อมง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะคะโดยเฉพาะด้วยตัวแกนยุงพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอย่างเงี้ยมั่นใจนะจ๊ะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นค่ะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษมามอบให้ด้วยซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นและยังไม่หมดนะคะอันนี้เขารับไปแล้ว4ชิ้นใช่ไหมในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเขาแถมไปอีกจ้าฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-1143990ค่ะ02-1143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงในวันนี้ลืมหูซิปจากแลนดี้อีสาน
4: รู้ไหมว่าเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกัน

0: สินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ขณะนี้นัดจัดรายการมือหงิกแล้วนะคะหลังจากที่จะต้องไล่จดชื่อและเบอร์โทรของทุกๆคนนี่แต่ไม่เป็นไรค่ะชอบรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วหลายๆคนนะคะพยายามมากบอกอะไรนะต่อมาจะต้องเป็นมอม้ามีคนตอบว่าชีวิตเมียเช่าเดี๋ยวก่อนชีวิตมันชอช้างฮัลโหลปะโทมอม้าก็แบบต้องขึ้นต้นมอม้าสิคำว่าไม่คำว่ามากคำว่ามีคำว่าแม่คำว่าโอ้เยอะแยะมนเนี่ยมนเพียบเลยเออนะมีเยอะมีเยอะลองดูมีคนแบบมีคำว่าม้ามาด้วยมีอะไรมีเมียเออมีคำว่าเมด้วยมีโอ้ยเพียบเอาจริงลองคิดดูลองนึกดูนะคะใครที่โทรติดแล้วก็ยินดีด้วยเราจดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้ง มีจ่ายยุทธน้องไบรท์พี่นันพี่มานัทนะคะพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่อนันต์นี่หลายอนันต์มากอนันต์โคราชอนันต์จังหวัดน่านนะคะพี่เพชรศรีสะเกดพี่ไข่นุ้ยตรังพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มหนองแต้เนาะพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่สนธยาสุราษฎร์พี่ชินกรระยองพี่อำนวยบางใหญ่พี่ประดิษฐ์บางน้ำเปี้ยวพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะพี่ยุพินจากจังหวัดตากพี่สมบัติจากระยองพี่แมวเซาจากสุราษฎร์ขาดชื่อใครก็เตือนด้วยละกันเดี๋ยวจริงๆมันไม่ขาดใครหรอกเพราะว่ามันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็พิมพ์ออกมาอยู่ดีแต่จดไว้ก่อนเพื่อเอามาอ่านนี่แหละไม่มีอะไรนะอ่ะตอนนี้ได้เวลากอดกันแล้วกางแขนออกนะคะกอดกันซ้ายขวาซ้ายขวาตบตบบ่าเฮ้เฮ้เฮ้โอเคไปกันต่อกันช่วงนี้เวลาจำกัดนะคะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมย์นะจ๊ะบอกว่าถ้าคนที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าช่วงนี้นี่โดนฟ้าผ่ากันเยอะมากๆเลยน่าแปลกใจแล้วก็น่าตกใจมากรวมถึงคนที่จะเจอพายุงวงช้างพายุเร็วๆนี้นะคะ37จังหวัดนะที่เขาบอกว่าต้องประกาศแจ้งเตือนนะคะมันทุกภาคเลยอะเอาจริงๆแล้วล่าสุดนี่คือแบบโอ้โหรุนแรงมากๆถึงขั้นแบบหลังคาปลิวไปเลยแบบแล้วมันสามารถลากแท้งน้ำไปได้อะคิดดูดิว่าแท้งน้ำมันหนักขนาดไหนอะลากเฉยอะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เรามาระวังกันด้วยแล้วกันเนาะฟ้าผ่านี่ก็เอาสาระมาฝากกันนะคะคนที่โดนฟ้าผ่าค่ะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินร้ายแรงมากๆนะต้องรีบช่วยเหลือทันทีค่ะโดยเฉพาะหัวใจเพราะว่าเขาเนี่ยหัวใจเนี่ยเวลาโดนฟ้าผ่ามันจะช็อตใช่ไหมหัวใจมันก็จะหยุดเต้นนะคะมันจะสามารถอาจจะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็อาจจะหยุดหายใจได้เหมือนกัน

ดังนั้นนะคะแม้ภายนอกอ่ะอาจจะดูเหมือนไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เราควรจะทำหนึ่งทุกคนคะก่อนจะช่วยเหลือทุกๆคนทุกๆคนต้องจำไว้ว่าทุกอย่างต้องปลอดภัยก่อนเช่นเวลาเราจะลงไปช่วยคนที่ท้องถนนเราก็ต้องกั้นถนนให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ว่าเราไปช่วยแล้วตุ้มโดนชนต่อไม่ได้สองเวลาที่เราไปช่วยใครก็ตามที่ไฟชงไฟช็อตเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยยังโดนกระแสไฟอยู่ไม่ใช่เราไปจับแห่เรียบร้อยไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้น1ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะจ๊ะถ้ายังมีฝนฟ้าพายุคะนองอยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงนะคะย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยไปยังที่จุดที่ปลอดภัยก่อนไม่ใช่ว่าไปช่วยอยู่กลางฟ้าฝนอย่างนั้นนะเอากลับเข้ามาก่อนนะคะโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินค่ะ1669ทันทีแต่อย่างในกรณีที่พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นน่ะเนาะที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนอันนั้นอ่ะ จะเคลื่อนย้ายเขาทันทีไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุเขาอาจจะมีกระดูกคออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาพลิกคว่ำนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแยกให้ได้ระหว่างผู้ป่วยกับผู้บาดเจ็บถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยหมายถึงว่ามีผงมีแผลมีนู่นมีนี่อันนี้อย่าเพิ่งไปย้ายเขานะนะคะแจ้งว่ามีผู้ถูกฟ้าผ่าค่ะนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบตรวจสอบการตอบสนองของเขาลองตบบ่าไม่เอาตบหน้าไม่เอาตบหน้าไม่ใช่หนังไทยนะคะตบไปที่บ่าคุ้นๆนะคะแล้วเขย่าตัวเบาๆดูว่ารู้สึกตัวหรือเปล่านะตามมาด้วยการตรวจการหายใจดูง่ายๆจ้ะไม่ต้องแบบถึงขั้นเอานิ้วไปจ่อจมูกก็ได้ดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นขยับลงหรือเปล่าเนี่ยเวลาคนหายใจอะเนาะหน้าอกมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะคะฟังเสียงหายใจก็ได้นะคะหรือว่าใช้เวลาในการประเมินเนี่ยไม่เกิน10วินาทีนะจ๊ะรีบเข้าไว้ถ้าไม่หายใจหายใจเฮือกหายใจเฮือกคืออะไรหายใจเหมือนปลาช็อกน้ำอ่ะปลาแบบพงาบพงาบพงาบพงาบอ่ะอันนั้นให้เริ่ม CPR ทันทีนะคะคือการปั๊มหัวใจกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกนะคะให้ลึกประมาณ 5-6 ซมอันนี้สอนปั๊มหัวใจด้วยเลยความเร็ว100ต่อ1นาทีนะคะ100ถึง120ต่อนาทีนะคะครั้งนะเป็นครั้งนะก็จะสุกันเธอเราก็ได้จะอะไรก็ได้ก็เอาเป็นว่าปกติหนูจะนับเป็น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12อย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าช่วยหายใจไม่ได้ก็กดหน้าอกอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ญาติเขาเราจะไปเป่าปากมั่วซั่วไม่ได้นะจ๊ะถ้ามีเครื่อง AED ก็ใช้ซะนะคะแปะแผ่นอิเล็กโทรดให้เรียบร้อยนะคะถ้ายังหายใจแต่ว่าหมดสติเนี่ยจัดเขาอยู่ในท่าพักฟื้นหรือ Recovery Position ก็คือตะแคงซ้ายนะคะให้เขาเอียงตัวไว้เพื่ออะไรเพื่อเปิดทางเดินหายใจนะแล้วก็คอยสังเกตอาการเขาตลอดนะคะว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าหยุดหายใจเมื่อไหร่จับกลับมาอยู่ในท่านอนปกตินอนราบแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อนะจ๊ะถ้ามีแผลไฟไหม้กระดูกหักจากแรงกระแทกหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งรุนแรงหูอื้อแก้วหูทะลุชักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปทายงทายาอะไรให้มันมั่วซั่วอย่าพึ่งนะคะให้เรียกรถพยาบาลก่อนอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงบ่อสร้างกลางจ้องนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ากับอักษรมอม้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้ใส่สาวๆทั้งนั้นเลยนะน้ำตัวหน่อยสีเด็กหญิงอะไรคะ
5: เด็กหญิงยุพินเครือแก้วค่ะ
4: โอ้ยเด็กหญิงยุพินเด็กหญิงยุพินวันนี้
5: อยู่จังหวัดตากค่ะ
4: วันนี้กินอะไรมาหรือยังจ๊ะ
5: ทานมาเรียบร้อยแล้วค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อใครมาส่งที่โรงเรียนคะเนี่ย
5: ไม่มีใครส่งส่งตัวคนเดียวเนี่ยค่ะ
4: หรอปะแป้งหรือยังนะเหมือนเวลาเราไปโรงเรียนอ
5: ายุไหมคะ
4: วัสับอายุควันตาน้อง
5: อายุเท่าไหร่อยากทราบไหมคะ
4: ทำไมล่ะคะอยู่เนี่ยอายุแบบไม่เกิน10ขวบ
5: เรือน้อยค่ะสาวเรือน้อยค่ะ
4: โอ้ยยังสาวอยู่เชื่อว่าถ้ามีหน้าห้องหน้าห้านี่ก็เต้นยับเหมือนกัน
5: จ
4: ้าไม่เราจะไม่คุยเรื่องอายุเรายังไงเราก็ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย
5: เป็นเพียงตัวเลขค
4: ่ะใช่นะคะเราจะต้องสาวสดชื่นเป็น
5: ใช่
4: สาว15เสมอเพราะเราจะเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงมาป๊อปแวมๆนะคะเพื่ออะไรนะเมื่อสายที่แล้วเขาได้มอม้าไปเอ้ยได้ไม่ใช่ได้ต่อเต่าไปต่อเต่าแล้วเขาก็ส่งต่อมอม้าวันนี้คุณยุพินนะคะพี่ยุพินเนี่ยก็เลยจะเลือกผลงานเพลงมอม้าที่มีชื่อว่าม
5: หาวิทยาลัยวัวชนค่ะ
4: มหาลัยวัวชน
5: ค่ะ
4: เอาล่ะมหาลัยวัวชนแล้วเราจะไปต่อที่อักษรอะไรดีจ๊ะ
5: ไปอักษรอะ
4: มหาลัยวัวชนร้องยังไงจำได้เปล่า
5: จำไม่ได้ค
4: ่
5: ะ
4: เอาตั้งแต่แรกเลยเนาะไม่รู้จะทำหรือได้แค่ยบแลเข้าแค่แค่ก็ไม่กล้ารักเธอจากใจอยากให้เราว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นมันมีตอเต่าก่อนแหละได้แต่มองและเดินผ่านไปมีรอต่อได้ได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองมันมองไม้อีกแล้ววะ เป็นเด็กบ้านบัดเอาจบเพลงเลยไหมเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงวัววัวแหวนไหม
5: ใช่ค่ะ
4: เอาอะไรดีระหว่างวัวแหวนกับต่อเต่าอีกรอบ
5: วัวแหวนก็ได้ค่ะ
4: อ่ะวัวแหวนนะเดี๋ยวหนูจดก่อนหนูจำไม่ได้เยอะแล้วเกินตอนเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นวอลแหวนนะ
5: จ้ะ
4: อุ้ยยากเหมือนกันเดี๋ยวนึกก่อนวอลแหวนเนาะเอาเถอะเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวถ้าคุณคิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ทันไม่ได้ถือว่าเป็นโจทย์ให้พี่ๆเขาช่วยกันเนาะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
4: ทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะ
5: หลังไม้เลยค่ะ
4: จะข้างๆได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: ทางซ้ายและทางขวาด้วยได้ไหม
5: ค่ะ
4: นะถ้าทำไมพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
5: ตะลุ่มตุ่มมองค่ะ
4: โอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
5: ค่ะ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: บ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีนะ
5: ค่ะทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอ่ะ
5: ไอเรียไอยราอ่ะ
4: ขอสูงอันนี้ไหมอ่ะ

0: าไม่มีใครกล้าโทรมาคุยกับหนูแล้วเนี่ยหนูแกล้งเขาเนี่ยมีพี่คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่คุยไม่คุยไม่คุยหน้าไมค์ไม่คุยหน้าไมค์แต่เล่นเกมด้วยแต่ไม่คุยหน้าไมค์ทำไมล่ะหนูไม่กัดบอกเขาหน่อยแล้วหนูฉีดยาแล้วเออเนี่ยหนูฉีดแบบว่าโควิดนี่หนูก็ฉีดมาต้อง6เข็ม
1: เยอะเกิน
0: เออเนาะได้เลย
1: ไม่ฉีดสักเข็มเลยค่ะ
0: จริงหรอกรุ๊ปเลือดโอป่ะเนี่ย
1: ไหนคะ
0: กรุ๊ปเลือดโอป่ะเนี่ย
1: กรุ๊ป A ค่ะ
0: จริงหรอยังไม่ติดหรอ
1: ไม่ติดค่ะ
0: โอ้ย
1: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะ
0: หนูนี่ติดไปแล้ว2รอบรอบแรกติดกับกู้ภัย17คนหาเรื่องมาก
1: ตัวเชื้อโรคค่ะคนที่ฉีดวัคซีนนะคะ
0: หนูอะไรหนูใช่ไหมหนูนี่ตัวแผ่ซ่านเชื้อโรคเลยนะเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่แบบช่วยคนเยอะมากแล้วก็พอเราติดใช่ไหมพอเราติดนะเราก็ไปรับคนที่เขาป่วยอ่ะไปส่งโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเขาเออพวกพี่กู้ภัยติดกันกระจุยกระจายติดกันมีพี่
1: มะนาวค่ะมะนาวมะนาว
0: โอ้ยมีพี่คนนึงติดไป8รอบ
1: เหรอคะ
0: เออติดอะไรขนาดนั้นไม่รู้ติดจนไม่
1: มะนาวค่ะมะนาวแล้วก็ถ้ากลัวเป็นหวัดก็หอมแดงค่ะ
0: โหเอาจริงๆนะหอมแดงหนูกินไม่ได้อ่ะแต่มะนาวเคี้ยวเล่นได้เลย
1: ดมค่ะดมได
0: ้อ๋อช่วยด้วย
1: ก็สังเกตดูตอนเขาคลอดลูกนะคะก็ยังเอามะนาวมาให้เด็กดมเลยค่ะ
0: อืมเป็นไปได้เป็นไปได้
1: เอ
0: ้
1: ยหอมแดงด้วยค่ะ
0: เออมีพี่บางคนเขาเอาหอมแดงไปฝันฝานแล้วไปวางที่ฝ่าเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยก็ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1: ก็ได้ถึงมืออะไรเงี้ย
0: สมุนไพรไทยอะไรอย่างงี้ว่าไปโอเคค่ะนะมหาลัยวัวชนนะคะต่อด้วยตัววัวแหวนลงคำว่าวัวเดี๋ยวให้พวกพี่ๆช่วยกันคิดแล้วกันมีคนบอกว่าวาวอนเดี๋ยวห้ามใครตอบวาวอนมาถูกพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น ใครบอกวาวอนพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น รอเล่นรอเล่นโอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยอะนะคะผลงานเพลงวันนี้มหาลัยวัวชนใช่ไหมวันนี้เราก็เลยนึกถึงแบบหนุ่มใต้อะไรแบบนี้นะน่ารักน่ารักนะคะว่าที่โหมเด็กก่อนเลยเพลงแรกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีก3ผลงานเพลงช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันเนาะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

โอ้โหจบอย่างอลังการดนตรีใส่เต็มมากนะคะผลงานเพลงนี้ลูกทุ่งวอนแฟนจากจ่อยรวมมิตรนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดซองเดอร์คำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชติใครที่ชอบผลงานอลังแบบนี้นะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะจ๊ะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะขอเพลงที่อยากจะให้จ่อนะคะในอยากให้จ่ออยู่ในช่วงคิวแบบอยู่ในฮิตอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดชาร์ตอะไรเงี้ยก็ส่งมาทาง SMS ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อหลบเลี่ยงเพื่อนๆที่โทรมาตลอดเวลา4689400นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ก็รวบรวมคะแนนให้นะคะแล้วก็มาสู่การติดชาร์ตนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีผลงานเพลงหลากหลายเพลงที่มีแนะนำเข้ามาทาง SMS ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะหรือว่าจะเป็นเฮดในสิ่งที่เสื้อนะเสื้อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เสื้อของท็อปทัศพัฒน์นะคะแล้วก็มีอะไรเมาเหล้าเมารักนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็มีแนะนำกันเข้ามาเรื่อยๆผ่านทุกๆช่องทางโอ้ยหลากหลายช่องทางเลยเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าจากชายแดนเขมรพรหมนงรักจ้าโอ้ยยังไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆด้วยเด้อนะแวะมาแชร์ให้ขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะแอบไปดูรูปนี่ก็คือเต็มยศอยู่นะนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ฝากปกป้องชายแดนของเราด้วยก็แล้วกันนะคะพี่ปัญจวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอบคุณเพลงจะเพราะๆจากเด็กใต้ด้วยนะคะมีพี่นายบอยบอกว่าน้องเมย์ป่วยใช่ไหมไปหาหมอพร้อมกันเลยฮะหนูป่วยเหรอฮะเอ้ยใครป่วยเนาะเมสุกะป่วยเปล่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วเอ๊ะใครป่วยนะบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้จากลีโอด้วยนะมีเสียงน้อยก้อยใจด้วยนะคะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะช่องจ่อคิวฮิตนะคะเราก็จะนำผลงานเพลงใหม่ๆจากศิลปินที่

0: คุณชื่นชอบนะคะเสร็จแล้วเป็นคนไหนเขาออกซิงเกิลใหม่น่ะไปกระซิบบอกเขาบอกว่าเอ้ยเอามาฝากคลื่น95ด้วยนะบอกเขาด้วยบอกเขาด้วยไปสกิดบอกเขาหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะก็สามารถนำผลงานเพลงมาฝากกันได้ในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven สองผลงานเพลงนี้เลยจากเปรียพร้อมพงนะคะเจ้านางเอ๋ยและฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยงั้นเริ่มจากพี่ต่ายก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายานะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าต่อเต่านะขอต่อชะดอขอร้องนะจ๊ะน้องเมจ๊ะเออพี่ขอมาตั้งแต่รอบต่อเต่าแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะได้ฟังเพลงนอกจากจริงจังกับการเล่นเกมแล้วจริงจังกับการขอเพลงด้วยเป็นไงล่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะเดี๋ยวหนูหาตชด.ขอร้องให้ด้วยนะแป๊บนึงนะมันไม่มีของยอดรักอ่ะมันมีของอะไรนะของเพชรโพธารามทดแทนกันไปได้ไหมล่ะหนูหาไม่เจออ่ะหนูพยายามหาอยู่นะคะมีขอมาเยอะเหมือนกันตชด.ขอร้องนะจ๊ะน้องเมย์นี่ก็จะขอร้องเหมือนกันขอร้องหาไม่เจออ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะมันเป็นวอลแหวนใช่ไหมก็เลยลองคิดเล่นๆดูเป็นวอลแหวนก็เพลงวอนจาก The Preach Band นะคะก็เป็นเพลงเพราะสมัยน้องเมงเด็กๆเด็กๆอยู่เลยนะแล้วก็โด่งดังในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะส่วนตชด.ขอร้องไม่เจอจริงๆ

0: เป็นคนอื่นร้องได้ไหมล่ะเออนะเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองกับอักษรวอแหวนไปคิดมานะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพลงหวานในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแก้วรอพี่ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับตามคำขอเมื่อวานใช่ไหมครับมีพี่ท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงแก้วรอพี่ผมก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็รอพี่ที่บ้านนอกนะครับจากน้องกระแตอาสยามนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะทั้ง3เพลงจบไปนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีไปถึงพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกนะครับขอบคุณมากๆครับพี่นะเราเจอกันทุกวันนะครับทั้งชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3เลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่พิทวัฒน์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ศักชัยนะฮะขอเพลงคิดถึงเธอของแสนนาการนะครับสวัสดีคุณอาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรนะขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์นะครับฟังกันยาวไปนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คิวเองเจียวกกน้องใบนี่มาแล้วน้องใบหัวหน้าห้องใช่ไหมหัวหน้าห้องของคุณครูเมย์นะครับมาทักทายกันนะครับผมขอบคุณมากมากครับที่ยังไม่นอนกันนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับหรือว่าพี่ตุ๊กตาคนสวยนะฮะสวัสดีนะครับพี่ครับคิดถึงนะครับไม่ได้เจอกันประมาณ1นาทีสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนะก็ต้องอ่านสปอนเซอร์ให้ชัดเจนนะครับไม่ได้ถ้าผิดไม่ได้เลยนะฮะอ่ะก็ไหนขอดูซิขอดูซิขอดูซิสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมที่น้องเมย์02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
4: สวัสดีนะคะ
3: ไปไปไป

อ่ะขอเสียงแฟนๆอีกสักทีได้ไหมโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับเอาวันนี้มาพบกับคอนเสิร์ตนะรอชมเลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้แนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับปาร์คพัทรพงษ์ครับ
1: สวัสดี

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับอันนี้ผมส่วนตัวเลยนะครับผมทานตลอดนะฮะชอบมากเขาบอกเลยนะครับนะก็เรียกว่าช่วงนี้อย่างผมเป็นคนที่เป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้บ่อยนะครับยิ่งทานพวกหมาล่าพวกอะไรประมาณนี้นะครับรับรองว่าดีขึ้นเฉยเลยก็รู้สึกแปลกๆดีนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าขอบคุณมากๆครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเรานะครับพี่สุจัญญานะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่ฟ้านัตพงศ์สิทธิ์ของเจ้าไหมไทยนะครับพี่ปัทมาพรนะครับพี่ไตรรัตน์นะฮะพี่สุวรรณีน้องสนุกนะครับน้องสนุกนะคนนี้ก็เพิ่งไม่ได้เจอกันประมาณ2นาที2นาที3นาทีหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์นะฮะพี่ธัญพัฒน์บอกนอนแล้วนะนะครับโอ้ถึงแล้วเหรอโอ้ถึงเร็วแท้เนาะจริงแล้วอ่ะฮะสวัสดีน้องไบนะฮะสวัสดีพี่กบตากนะครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครอีกเนาะพี่สุภากรนะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อี
3: ค่ะ
2: ไม่ได้คุยกันนานเลยนะ
3: โทรไม่ติดไม่เคยรับสายเลย
2: โทรไม่ติดถึงติดก็ไม่เคยรับสายใช่ไหม
3: ใช่
2: อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสาเหตุอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในที่สุดวันนี้เราก็ได้คุยกัน
3: โทรหลายครั้งแล้วไม่เคยรับสาย
2: เข้าใจนะฮะเพราะว่าโปรแกรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะติดสายหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี่อี
3: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้คุยกันแล้วพี่อีเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม
3: สบายดีมากเลยค่ะ
2: สบายดีมากตอนนี้อยู่ที่แถวไหนครับ
3: อยู่ทุ่งแดง
2: แถวจังหวัดอะไรครับพี
3: ่ปัตตานี
2: โอ้นะครับยังอยู่ที่เดิมนะ
3: เดิมบ้านเดิม
2: ที่เดิมบ้านเดิมเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมครับพี่แถวนู้น
3: ไม่ตกเลยค่ะ
2: ไม่ตกเนาะอากาศแบบร้อนไหมครับช่วงนี
3: ้ร้อนมากเลย
2: เข้าใจพี่รักษาสุขภาพด้วยนะ
3: ค่ะ
2: อยากฟังเพลงไรครับวันนี
3: ้เพลงใจสารภาพ
2: ใจสารภาพจากพี่ก๊อตนะครับ
3: ค่ะอ
2: ยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: เอาไปคนเหมือนกัน
2: ได้เลยนะครับผมอ่ะพี่
3: มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
2: ้มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
3: ้ค่ะ
2: โทรมาพี่หรือว่าโทรมาผม
3: โทรมาคนโทรเมื่อกี้ที่โทรนับสักเดียวสายไปไม่แน
2: ่คนที่รับสายอ๋อน้องน้องเมย์ใช่ไหมน้องเมย์ไหม
3: ใช่ใช่น้องโทร
2: ให้กับ
3: น้องเมย์ด้วย
2: ให้กับน้องเมย์นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยนะครับพี่อีเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ค่ะค่ะ
2: พี่อีขอบพระคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่อีนะพี่อีจากปัตตานีนะครับยังไม่เคยไปแต่จริงๆนะอยากไปให้ครบจริงๆนะครับทั้งนาอะไรนะมีปัตตานียะลาที่ผมไปมาแล้วนะครับอะไรนะมีอีกที่หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยากไปให้ครบจริงๆนะครับอยากไปให้เห็นให้หมดนะครับจริงๆนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอฮายุกะไซมัสสวัสดีที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวขามน้องสนุกฮาน่านะครับบอกว่าคนอะไรน่ารักขนาดนี้นะครับปากหวานเนาะน้องสนุกนะครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์บอกว่าไปไหม้ส่งคล้าครับผมไปผมไปหมดแหละตอนนี้นะถ้าใครชวนไปภาคใต้ผมไปหมดเลยเพราะว่าชอบนะครับผมไม่ได้ไปประมาณ2ปีแล้วนะครับล่าสุดไปกับคุณอาเอกใจศิวิชัยนะครับโอ้ยผมนี่แฮปปี้มากนะครับติดใจอยากไปอีกนะครับยังไม่มีโอกาสนะฮะช่วงนี้แต่ว่าสักวันหนึ่งอยากไปสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภากรนะครับครับสวัสดีครับพี่กบตากน้องใบนะฮะยังอยู่เนาะพี่สุนิสาพี่สุวรรณีน้องพี่ฟ้านันทพงศ์นะครับสวัสดีครับผมพี่ธีรพงศ์สวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะยูนิคนะครับแล้วก็คุณพี่เคราทีมีอะไรไหมนะฮะพี่เคราทีมีอะไรไหมเลยเหรอฮะผมไม่มีนะคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับ3เพลงแห่งความคิดถึงครับจัดไป

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

คิดถึงนะครับจากอาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับผมจัดไปนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีแต่ก่อนความคิดถึงจากอาจารย์โกไข่ในโซนนะครับก็ยังคิดถึงครับพี่เอิญสุรัตนิการสุรัติการนะครับหรือว่าพี่เอิญสตาร์พี่เอิญกามิโกใช่ไหมครับแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงจากน้องเปาวลีนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live ครับพี่สาวขามพี่คิวเองพี่วันวิสาพี่โบอังคณาอังคณานะครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับกับผมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตานะครับพี่ธัญญาพี่ธัญญาพัฒน์บอกว่าขอเป็นหนึ่งในความคิดถึงได้ไหมนะครับคิดถึงตลอดเนี่ยคิดถึงอย่างแรงนี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่แจ็คปิยเรศนะฮะโอ้ยคนนี้คิดถึงมากกว่าคิดถึงสุดๆไปเลยนะคนนี้นะพี่แจ็คปิยเรศนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แคล้วปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่จรัสครับพี่ขาวดอนสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับสวัสดีครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับทักทายครับพี่สาวขามทักทายด้วยนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียสวัสดีครับไปถึงพี่ละเอียดจากจังหวัดน่านค่ะพี่คมคายนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยใช่ไหมครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีนะฮะไปถึงน้องสนุกนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ย น้องสนุกเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะสวัสดีครับนี่ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับบทเพลงจากวงมาริฮวาน่าฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ก ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชรสบายดีมั้ยคิดถึง
2: โอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะพี่นานนะ
3: โอ้ยเจอกันพี่เจอน้องเพชรทุกวันเลย
2: ใช่ไหมพ่อ
3: เมื่อกี้ก็เข้าไปแต่ไม่ได้สายอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้พี่ก็เข้ามาก็ไม่ได้สายผู้ชายคนนี้เข้ามาก่อน
2: เข้าใจเลยนะครับผมพี่นันโทรศัพท์มาจากที่เพชรบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอยู่เพชรบูรณ์นี่แหละ
2: เป็นยังไงบ้างครับพี่อากาศที่นู่นตอนนี้
3: ร้อนมากถึงมากที่สุด
2: มีฝนตกบ้างไหมพี
3: ่โอ้ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะเกือบอาทิตย์แล้วอะ
2: งั้นแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเขาเรียกว่ากลั้นเอาไว้เดี๋ยวน่าจะมีฝนตกหนักนะฮะในอนาคต
3: กลั้นอะไรใจจะขาดคน
2: ใช่ใช่ นี่เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละจริงๆ ผมเข้าใจนะผมเข้าใจอากาศที่บ้านเราเนี่ยคือแบบจะมีการกลั้นไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหม
3: ช่วงมีช่วงนึงอ่ะที่นั่นอ่ะเดือนที่แล้วเนี่ยมั้งน้องเพชรสถานีมันเสียที่เมืองเลยสถานีที่เมืองเลยมันเสียแล้วโทรหาน้องเมย์มันอาจจะพูดพี่นางไฟโทรอ่างโทรศัพท์ไปก่อนนะอากาศก็

0: ร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนหวังที่จะไม่ระเบิดนะ
1: เข้าใจเข้าใจนะครับนั่นแหละพี่นันอย่าลืมรักษาสุขภาพนะไปไหนก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะ
0: ค่ะพกตลอดแดดร้อนก็พกฝนก็พก
1: ดีแล้วพี่ดีแล้ว
0: อาทิตย์หน้านี่หยุดกี่วัน
1: อาทิตย์หน้าเหรอ
0: ใช่อ๋อ
1: แสดงว่าพี่นันรู้ใช่ไหมว่าผลจะไปไหนพี่รู้ใช่ไหม
0: วันที่13มันนำไปถึงแม่พุ่งพวงดวงจ
1: ัน
0: ทร์
1: ใช่ใช่แม่ผมยังไม่ได้แจ้งทางคลื่นเลยนะครับว่าอาทิตย์หน้าจะหยุดวันไหนบ้างแต่ว่าผมจะพยายามหยุดให้น้อยที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงพี่นันนั่นแหละ
0: ใช้ได้งานเยอะๆเบาโอ๊ตนะใช้ได้เยอะไปเลย
1: ใช่ผมจะให้เรียกน้องโอ๊ตมาตลอดแหละนะอยากให้น้องโอ๊ตอยู่ตอนนี้แหละตีสองนี่แหละดีแล้ว
0: ใช่ไม่ต้องให้หลับให้นอนเลยเอาให้เต็มที่แต่น้องเมย์หลังใหม่อย่าใช้งานมากนะ
1: เข้าใจผมเข้าใจนะฮะน้องเมย์น่ารักแล้ววันนี้พี่นันอยากจะฟังเพลงอะไรครับ
0: คืนคำของนวกะ
1: คืนคำของนวกะนะครับอุ้ยเพลงนี้แบบเป็นเพลงแบบเพลงใต้เลยนะ
0: ใช่มันเพราะว่าฟังแล้วมันมีความหมายมันเจ็บจิ๊กจิ๊กที่ใจหน่อยนึง
1: เข้าใจเลยนะครับพี่นันอ่ะเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี
0: ่แบบให้พี่สุดยอดหนุ่มมอสฟงคนที่มาเมื่อคืนคนที่มาใส่หน้าพี่มาคืนนี้เลย
1: ให้พี่สุดยอดนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยพี่เขาสุดยอดจริงๆนะเขาบอกเลยชื่อเขาชื่อสุดไม่ได้สุดยอดธรรมดานะสุดยอดเลยด้วยนะ
0: จ้าแล้วเด็กก็ยังถามเลยว่ายอดถ่ายเลยยอดอะไรอ่ะ
1: จากจังหวัดเลยเลยนะ
0: จากจังหวัดเลย
1: พี่สุดยอดนะครับผม
0: จ้าแล้วฝากไปให้คุณสุรเดชเขียนแชร์เล่นหน่อย
1: ได้เลยนะครับพี่นันครับผม
0: จ้าแล้วก็เบาโอ้แล้วก็ขอบคุณน้องเมย์แล้วก็ขอบคุณน้องเพชรด้วยนะที่ให้สารทำไมกับพี่สมบทที่รอคอยจริงๆเลย
1: ได้เลยครับพี่นันอย่าลืมโทรศัพท์มาพวกเราบ่อยๆนะ
0: ก่อนบ่อยโทรตลอดโทรมาที่ไหนก็เจอแต่น้องเมย์น้องเมย์ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอพี่หนูกลับมาใหม
1: ่
0: เจอแต่น้องเมย์
1: เข้าใจนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะดึกแล้วแต่ผมไม่ได้สั่งงานนะคะน้องเพชร
1: เข้าใจผมเข้าใจพี่นะผมก็เหมือนกันตอนนี้ผมก็ไม่สั่งงานเหมือนกันมันจะเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
0: ค่ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ส
1: ุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยารา
0: เนี่ยไอยารา
1: ใช่ต้องเสียงแบบนี้ต้องเสียงแบบนี้เอาใหม่นะและไอยาราอ่าฮ่า
0: และไอยาราอ่าฮ่าร
1: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ่าฮ่า
0: ไอยาราอ่าฮ่า
1: ครับผมพี่นัน
0: แล้วเด็ดวันนั้นลูกแม่ฟงนี่ขอให้ผ่านลูกด้วงไปด้วยดีขออย่าให้มีฟ้ามีฝนนะคะ
1: โอ้อันนี้ยากนะพี่อันนี้ยากจริงๆเพราะว่าย
0: ากนะงานพี่เคยไปมาหลายครั้งเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อสมัยที่อยู่กรุงเทพอ่ะใช่วันแบบมีงานก็ไปครั้งสองครั้งมั้งช่วงที่ไม่มีงานไปก็วังบีช่วงนั้นยังไม่ได้เอาแบบยังไม่ได้ย้ายไปอยู่สาราริมน้ำเนาะ
1: ครับผมไม
0: ่เบงลูกแต่เวลาแม่เพิ่งเขายิ้มที่ผลงานดูเขาดูสวยเขาดูสดใสนะ
1: เข้าใจครับอยากจะบอกว่างานแม่พึ่งทุกปีนะครับตั้งแต่34ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนตกอลังการแน่นอนเละแน่นอน
0: นะฮะฝนเยอะใช่ไหม
1: ถูกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบพยายามเตือนทุกท่านนะที่เวลาไปเที่ยวไปร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมร่มเตรียมรองเท้าที่เขาแบบกันน้ำไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเละแน่นอนพี่นันไม่ต้องห่วงเลย
0: พี่นันดูแลสุขภาพก็ขอให้ผ่านรุ่งรุ่งไปด้วยดีนะคะไม่พึ่งก็ขอโชคหมันหมันเฮงๆดูใบปัง
1: ๆพี่นันเคยไปไหมครับพี่นันเคยไปไหม
0: อุ้ยเคยไปช่วงนั้นเคยไป4-5ครั้งมั้งวันธรรมดาวันแบบธรรมดาก็ไปแบบเขาวันที่เขากำลังจะเริ่มงานก็ไปไปครั้งแรกตอนนั้นเขายังไม่ได้เอาหุ่นที่อยู่ในอะไรนะในตู้กระจกอะไรตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายไปไว้ที่สาราริมน้ำ
1: เข้าใจนะครับผมเอาไว้ว่าพี่นันทัศดกพี่นันมานะมาหาผมนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมพี่นัน
0: วัดตะกระดานนะ
1: วัดตะกระดาน
0: ไม่ใช่เอกมัย

0: ทกระดานโคตรทกระดานปีนี้เอกมัยไม่ได้จัดครับที่ทกระดานที่เดียวนะครับ
1: ค่ะขอให้โชคดีนะคะน้องเพชร
0: พี่นันขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะสวัสดีจ
0: ้
1: า
0: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงคืนคำจากวงนวกะใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอบคุณพี่นันนะฮะรู้แม่ถามแบบนี้ก็รู้เลยว่าอาทิตย์หน้าที่ผมอาจจะลานะครับอาจจะลาผมจะพยายามลาไม่เยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากมาจัดรายการอยู่นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับที่นั่นเป็นงานของคุณแม่ก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะฮะตอนนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับคืนคำจากนวกะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตจบไปแล้วทั้ง4เพลงนะเริ่มต้นกับบทเพลงคืนคำนะครับจากนาวกะแล้วก็คู่ครองครับคุณก้องห้วยไร่สัญญาเจ้าลืมจากพี่หนูมิเตอร์สาบานว่าเธอเป็นคนสุดท้ายนะฮะบทเพลงจากนาโนสตอร์นั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95สวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่สุภาพไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าแล้วคืนนี้นาโนดสตอก็มาด้วยนะครับถูกต้องครับ หลังจากที่นาโนดไม่

0: ไม่ได้มาเฉิดฉายนานนะครับวันนี้ก็ได้มานะครับพี่ไกรวุฒินะครับน้องไกรวุฒิสินะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่พินโยพี่หนุ่มดอยฮวดทักทายทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่บรรเทาพี่สุคนพี่สุภาพนะครับทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับนี่นะฮะกำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอะไรนะพี่บรรเทาบอกว่าอยู่ในเมืองบุรีรัมย์ร้อนแต่เช้าเลยจ้านะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าแถวนั้นร้อนจริงๆเคยไปมาก่อนนะครับเคยไปบุรีรัมย์ตอนนั้นไปเที่ยวรีสอร์ทของพี่หญิงลีพี่หญิงลีศรีชุมพลของเรานะฮะโอ้ยอากาศร้อนมากร้อนมากนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศนะมันอบอุ่นมันก็ทำให้ไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับสวัสดีพี่โชติกาจากถุงส้มครับสวัสดีครับผมอ่ะในช่วงของจอกชีวิตครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้เพลงอะไรวันนี้เพลงชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนี่คำร้องทำนองนะครับโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์นะครับแล้วก็คุณโจอี้ด้วยนะครับภูวศิษฐ์อนันต์พรสิรินะฮะเรียบเรียงโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์แล้วก็คุณโจอี้นะครับแล้วก็คุณมาร์คสโพล่าด้วยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเอ้าทำตกซะละป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ปรี๊ดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารแซดเลี้ยงและ 7-Eleven ครับป้าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะชั่วโมงหน้าวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยมากไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานบทเพลงนี้ครับเกินห้ามใจครับไฮร็อกครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: โยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับสองเพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะฮะจากน้องนับดาวนะครับแล้วก็ตาฮักน้อจากน้องเนสพรอำนาจสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับสวัสดีไปถึงพี่รัตติยาแล้วก็พี่สาวขามพี่คำเตยพี่นรเดชนะครับพี่นานงใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่หนูวันสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่สุภัตรานะครับทุกท่านเลยที่ตอนนี้กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนเช้าวันนี้ด้วยนะครับแหมก็อยู่กันถึงเช้าเลยนะฮะพี่ไผ่ตะกัวป่ามาแล้วพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่รัตติยาด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับตอนนี้ผมมีอีก2เพลงในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปะฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จบไปแล้วทั้ง2เพลงมีห้ามตัวนะครับจากน้องมินตราอินทิราฟีเจอริงออแกนิกเย่นะครับแล้วก็ผู้บ่าวซ้ำหน่อยนะครับบทเพลงจากน้องกวางธีรพันธ์คนสวยนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่เผดเผานะครับแล้วก็น้องสุตารัตน์นะครับก็ทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่งข้อความมาพร้อมกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับถามว่ากาแฟก่อนนอนไหมคะก็อยากกินอยู่นะนะครับที่ผมชอบทานกาแฟมันไม่ได้เพราะว่าอยากทานเพราะตื่นเพราะจะอยากจะตื่นอะไรอย่างนี้นะฮะทานเพราะอร่อยนะฮะก็สามารถทานได้แต่ว่าไม่ทานดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าทานแล้วผมเชื่อว่าผมคงจะหลับอีกทีก็น่าจะบ่ายสามนะฮะน่าจะยาวเลยนะครับตื่นอีกทีก็น่าจะเที่ยงคืนทีนี้นะฮะพี่นรเดชครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นวลจันทร์พี่ประสิทธิ์พี่เทวีพี่ออสามย่านนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวิทย์นะฮะบอกว่ามาพิษณุโลกบ้างนะครับยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยจริงๆนะครับอยากไปมากผมไม่ได้ไปพิษณุโลกนานมากๆเลยนะครับจริงๆนะอยากจะมีโอกาสแบบไปทั่วประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้สักวันหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่านะไปฟังเพลงสบายๆกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงที่แบบฟังแล้วเคลิ้มเอางี้ดีกว่าฟังแล้วเคลิ้มเหมือนทุกครั้งละฮะฟังแล้วหลับสบายจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับโอ้ยโดยเฉพาะเป็นเพลงที่ผมจะเปิดนะครับเป็นเพลงสากลทั้งนั้นเลยนะครับเพลงฝรั่งนี่นะถ้าใครที่อ่านภาษาอังกฤษหรือว่าฟังอังกฤษรู้เรื่องนะครับต้องฟังได้แน่นอนครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวก็พอภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกนะครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรเลยครับ02-201-4364นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับนี่นะฮะกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยนะครับจากน้องบิวจิตนะเอิ้นสังน้องนะครับคุณพ่อเฉลิมพลเนี่ยพ่อใหญ่นะฮะแล้วก็เอิ้นอ้ายไนเดอร์นะครับรำเพลงมีแหงจากน้องลำไยไหทองคำครับทักทายครับไปถึงทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะสะดวกจะตามทุกด้อมที่สบายใจนะฮะสวัสดีครับมอร์นิ่งมาจากป่าละค่ะแวะมาทักพี่เพชรตามบนเพดานฮะนี่สวัสดีครับพี่ละไอครับพี่อารมณ์ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่ตาแสงแดดที่แผดเผาเราบอกว่าคิดฮอดพี่ตาในเด้อนะครับโอ้ยคิดฮอดตลอด สวัสดีพี่จินจินนะครับสวัสดีไปถึงน้องกระโปโลสวัสดีครับผมไปถึงคุณบีบี้ใช่ไหมฮะคุณบีบี้นะครับสวัสดีครับผมคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์สวัสดีฮะไปถึงพี่คิวเองพี่เยเฮอร์นะครับพี่พิเศษจักบอกว่าลุกขึ้นเต้นครับจะได้หายง่วงนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้จริงถึงจะเต้นก็ง่วงตอนเนี้ย ใช่ไหมก็ต้องเข้าใจนะคือแบบช่วงนี้ใครจัดก็ง่วงแหละเอางี้เอาตรงๆเลยนะฮะสวัสดีนะฮะไปถึงน้องปามมี่ปามมี่ปุ๋ยปามมี่นะฮะสวัสดีค่ะแวมไพร์น้องจะนอนแล้วนะครับอ๋อใช่วันนี้ก็น่าจะได้โอกาสนอนนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะฮะน่าจะไปงานอยู่หลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับน้องปามมี่เนาะเอาไว้เจอกันนะคะคิดถึงนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่มิตรชัยไอ้กว้างบอกว่าบทเพลงเอิ้นสังน้องต้นฉบับบอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยนะครับต้นฉบับเป็นคุณพ่อเฉลิมพลปกติแล้วถ้าเป็นยุคนี้เนาะจะเป็นแบบทำนองจะเร็วขึ้นมันก็จะมันขึ้นนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณมหานครฟาร์มได้อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เลิศอะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วรรค์กันแต่เช้าเลยนะคะ5:12 นค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่4 มิถุนายนแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LPN SM 95กับเรา2คนสวัสดีน้องโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณรูปังนะครับโอ้โห
0: สวัสดีทุกท่าน
1: มันไวพอมันมีวันหยุดแล้วมันไว
0: มันไวมากเนาะพฤหัส
1: สวัสดีแล้ว
0: ทำงาน2วันหยุดอีกละ
1: ครับผม
0: ทำไมมันดีอย่างนี้ก็ เป็นเช้าวันฝนตกอีกวันหนึ่งนะคะในภาคใต้ภาคอื่นก็ตกนะวันนี้นะคะมารับฟังเพลงและข่าวสารกันค่ะสวัสดีทักทายทุกจังหวัดเลยนะคะมีตัวแทนจากผู้ยอดจังหวัดตรังค่ะพี่จำนงนะคะมาแล้วพี่ตุ๊กกบชมนจากสารคามพี่ประเทืองจากจังหวัดไหนคะพี่อุไรจากทุ่งสงพี่มั่นไม่ได้ทักมานานแต่ฟังทุกวันพี่วินิจจากนนทบุรีพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดนะคะทุกท่าน
1: ครับผมทักทายทุกท่านเลยครับ
0: ทักทายทุกคนวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะเบอร์เดียว3คู่สายเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะทักทายกันเข้ามาได้โทรเข้ามาได้แล้วก็เอาข่าวร้ายก่อนน้ำมันขึ้นนะคะเมื่อกี้5:00 นะคะ
1: ครับ
0: น้ำมันขึ้นเบนซินกับแก๊สโซฮอล์40สตางค์ดีเซล80เนาะ
1: ครับดีเซล80
0: สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้แหละค่ะเนาะไม่รู้จะว่ายังไง
1: ก็ดีว่าผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวแล้วนะพี่นะอย่างน้อย
0: ใช่มาแล้วมาขึ้นวันนี
1: ้เออคนไปเที่ยวคนกลับบ้านต่างจังหวัดกันก็กลับมาก็นี่นะเจอล็อตแรกเลยฮะขึ้นเลย
0: เนาะ80สตางค์ต่อลิตรดีเซลนะคะแล้วก็กลุ่มเบนซินนะคะทุกประเภท40สตางค์นะคะราคาอาหารเดี๋ยวขึ้นแล้วกันในล่าสุดโดนโวยกันแล้วนะคะนี่ร้านบะหมี่ชื่อดังรับสแกนไทยช่วยไทยพลัสถ้าร้านนี้ก็บอกว่าปกตินะถ้ากินเงินปกติก็50บาทอะบะหมี่ชามนึงเนาะแต
1: ่
0: ถ้าสแกนจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาคิด55เนี่ยบวกมา5บาทคราวนี
1: ้
0: ล
1: ู
0: กค้าเขาลูกค้าโวยสิทางโน้มไม่พอใจเนี่ย
1: มันจะมีเหตุผลอะไรค่ากดมือถือหรอค่าอะไรอีก5บาทเป็นอะไรฮะ
0: ในกลุ่มเนี้ยเพจพวกเราคือผู้บริโภคเขาบอกว่าเนี่ยร้านบะหมี่รายหนึ่งบวกค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้มาโดยไม่แจ้งให้ทราบก็กินอยู่ปกตินะข้าวหมูกรอบก็50บะหมี่ก็50อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ก่อนสั่งก็ไม่ได้แจ้งว่าวันนี้ขึ้นราคามาแจ้งตอนจ่ายเจ้าของร้านบอกว่าถ้าจ่ายปกติเงินสดนะก็50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณสแกนจ่ายไทยช่วยไทยคิด55นะอ้าวลูกค้ายอมที่ไหนก็สแกนดูเอ้ยจริงด้วยคิดค่าสินค้าขึ้นมา55บาทก็รัฐบาลช่วย33จำนวนเงินที่ชำระก็22ซึ่งเธอบอกว่ามันไม่ควรนะเพราะว่านี่ตั้งใจโกงอ่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหอพักของนักศึกษาค่ะน้องรุ่งเขาพิกัดแล้วกันพหลโยธิน45/11เธอก็บอกว่าสคบคะผิดไหมคะอย่างเงี้ยคือถ้าจะขึ้นราคาต้องขึ้นก่อนแล้วไม่ควรจะมาบอกว่าไทยช่วยไทยพัสคิด55จ่ายเงินสด50อย่างเงี้ยไม่น่านะไม่น่าจะได้นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อือ
1: นะมันเป็นแค่ธรรมเนียมหรือค่าอะไรมันไม่น่าจะทำให้ท่านได้รวยขึ้นนะฮะกับการมาเก็บยิบย่อยอะไรมาขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: 5บาท
1: มาขึ้นกับคนที่ใช้โครงการเนี่ย5บาท
0: อย่าทำเลยบอกเลยว่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนยกเลิกนะคะร้านนี้
1: ครับ
0: วันนี้เป็นข่าวดังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นร้านอื่นนะอย่าทำเลยค่ะคือถ้าจะขึ้นต้องขึ้นตั้งแต่แรกแล้วก็เอาเข้าระบบทั้งหมดไปถูกไหม
1: ครับ
0: มันต้องอย่างนั้น
1: เนาะเหมือนกับกระแสข่าวที่ตรงห้วยขวางอะพี่ว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะ
0: โอ้
1: แล้ว
0: เขาเรียก
1: ที่บอกว่าไม่รับเงินไทย
0: มณฑลห้วยขวางเหรอมณฑลห้วยขวาง
1: มณฑลห้วยขวางหรือเยาวราชสองอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกกัน
0: เซลกันแซกัน
1: แสดงว่ามีแต่ร้านจีนแต่คนจีนแล้วล่าสุดถึงขนาดว่ามีคนเขาแชร์ว่าเขาไปกินอาหารร้านเนี้ยนะฮะทางร้านเนี่ยไม่รับเงินไทยนะไม่รับเงินไทยไม่รับโอนไม่ว่านะถ้าเกิดว่าไม่รับเงินไทยนะครับคุณจะต้องจ่ายเป็นเงินหยวนเท่านั้นโอ้โหมีขนาดอย่างนี้เลยนะก็ล่าสุดจะเห็นทีมข่าวหลายสำนักนะครับทั้ง Workpoint ไทย PVS นะครับก็เริ่มลงไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ลงไปนั่งกินแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับถือมือถือเข้าไปนั่งกินนั่งถ่ายในร้านนะครับก็พอเขาบอกหลังเป็นข่าวเนี่ยพบว่าร้านอาหารเนี่ยร้านเนี้ยปรับมาเป็นให้ชำระเงินทุกรูปแบบละ
0: ไทยก็ได้จีนก็ได้อย่างนี้เหรอจีนก็ยังชำระได้อยู่อย่างนี้เหรอ
1: ได้อยู่เขาบอกว่าวันที่เขาไม่รับเงินไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากระบบชำระเงินเนี่ยมันเกิดขัดข้อง
0: อ้
1: างว่าอย่างนั้นนะระบบชำระเงินไทยเนี่ยไม่สามารถรับเงินไทยได้แต่วันนี้เนี่ยชำระได้แล้วนะครับพอสแกนจ่ายได้ตามปกติแต่เขาบอกพอสแกนจ่ายปุ๊บเนี่ยนะครับชื่อบัญชีเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชื่อคนจีน
0: นั่นไง
1: เป็นชื่อคนจีนเลย
0: นี่ไงชัดเลย
1: เจ้าของร้านทำร้านอาหารถือเป็นอาชีพต้องห้ามไหมพี่ต้องใช่ไหม
0: ร้านอาหารเหรอได้ไหมไม่แน่ใจ
1: ผมก็ไม่แน่ใจค้าขาย
0: จริงๆตอนนี้
1: เนี่ยไม่ได้นะ
0: เริ่มมีนักวิเคราะห์นักวิชาการนักเรียกอะไรนักยุทธศาสตร์สังคมเขาเริ่มแชร์พฤติกรรมความผิดปกติในห้วยขวางที่เขาแซวกันว่านี่คือมณฑลห้วยขวางหรือคนจีนจะเรียกว่ามณฑลไถ่กัวไถ่กัวค่ะน้องดงมณฑลไถ่กัวแล้วคนจีนก็จะพูดอย่างนี้จริงๆว่าเอาวันนี้ไปกินข้าวกันที่มณฑลไถ่กัวก็คือห้วยขวางนั่นแหละก็เหมือนเป็นเขตเศรษฐกิจแยกออกมาเลยกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นภัยเงียบเศรษฐกิจสีเทาก็คือว่าห้วยขวางเนี่ยกำลังจะถูกตัดขาดจากระบบเศรษฐกิจไทยจากกระแสนะคะเสียงสะท้อนว่ามันมีต่างชาติ

0: นะคะมาปักหมุดหมายอยู่ตรงนั้นแล้วมันผิดปกติจริงๆไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะมันนานมาตั้งแต่ปี67แล้วนะคะปลายปีอ่ะเจ้าของร้านพนักงานเสิร์ฟแล้วเมื่อสักครู่ที่น้องรุ่งบอกว่าเขารับเป็นเงินหยวนก็แน่นอนเจ้าของลูกค้าเป็นจีนทั้งหมดอ่ะแล้วก็จะรับเป็นเงินไทยทำไมอ่ะเขาก็สแกนจ่ายเป็นหยวนกันเลยสิเนี่ยค่ะเนี่ย
1: ที่คือบอกว่าเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนะคือเขาจ้างงานก็จ้างพนักงานนะฮะคนจีนแม้แต่น้ำเปล่าก็รับสินค้ามาจากจีน
0: จีน
1: ไม่เข้ารับ
0: ทุกสิ่งอย่างเลยที่ใช้ไม้จิ้มไปคือจีนทุกอย่างในร้านอาหารเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าประเทศไทยไม่ได้เลยสักบาทถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่ไทยไม่ได้อะไรสักบาทเห็นชัดขนาดนี้แล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่มีการจัดการ
1: ไม่รู้ตึกแถวตอนนั้นมันใช้นอมินีซื้อไปหรือยังนะครับคือถ้าเช่าเนี่ยก็ยังคนไทยก็ยังได้อยู่อ่ะแต่ถ้าคือมาสวมรอยเอาชื่อคนไทยมาสวมรอยซื้อไปแล้วนี่ยิ่งไปกันใหญ
0: ่ท่านสิก็อันนี้ระดับผู้ว่ากทม.จัดการได้ไหมหรือต้องระดับกระทรวงระดับรัฐมนตรีแล้วหรือยังไงก็ลองดูนะคะผู้ว่าที่กำลังหาเสียงกันอยู่ตอนนี้น่าจะเกือบ20คนเนาะผู้สมัครใช่ไหมคะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะเพราะว่ามันน่ากลัวนะไอ้ที่เขาพูดเป็นเรื่องเกินชาติอ่ะมันไม่ได้เป็นจริงนะลูกเนาะไม่ใช่ไม่ได้เป็นจริงไม่ใช่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ
1: มัน
0: มีสิทธิ์นะนี่ไงแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเอาขนาดนี้ดิค่ะขนาดคนจีนเองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาโวยเลยเขาเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยทำคลิปว่าการที่ร้านแถวห้วยขวางไม่รับเงินไทยรับแค่เงินหยวนเท่านั้นมันได้เหรอแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นี่คือคนจีนเขาแฮชแท็กเลยว่าคนจีนในห้วยขวางหนุ่มจีนคนนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจ่ายตังค์เขาบอกว่าไม่มีก็ทำให้ตัวเองต้องเอาเงินหยวนออกมาจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก50บาทจากปกติกินก๋วยเตี๋ยวชามนึง325เมื่อวานเขาจ่าย375บาทต่อชามทำไมมันแพงนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาบอกว่าเขาโกรธมากเขาเป็นคนจีนเขาโกรธคิดว่าตัวเองเพิ่งมาอยู่ไทยแต่จริงๆมาอยู่นานแล้วผมอ่ะเป็นคนไทยแล้วหมายถึงว่าครึ่งนึงนะอย่าทำแบบนี้เลยทุกร้านควรต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ไทยก็ควรทำกฎหมายไทยอย่าลืมเสียภาษีด้วยนะนี่เขาพูดไทยเลยนะคนนี้หนุ่มจีนเขาอัปโหลดขึ้น TikTok เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เนี่ย
1: ความน่ากังวลนะว่าแถวนั้นเนี่ยผมมันถึงขนาดนี้แล้วหรอมันโอ้นะครับ
0: มันถึงแล้วถึงแล้วจริงจริง
1: ผมจะเป็นระบบจีนไปหมดเพื่อตัดขั้นตอนลดขั้นตอนการไปแลกงงแลกเงินอะไรรับจีน
0: ดูไม่ต้องแล้วก็มันไม่ได้นะอ่ะก็ต้องดูนะไม่รู้ว่าคนที่จะต้องจัดการเรื่องนี้คือใคร
1: ครับก็ทางเขตกับตำรวจนี่แหละอยู่ตรงนั้นน่ะ
0: อยู่ตรงนั้นแหละน่ากลัวน่ากลัวจริงๆอ๋อได้ยินเหมือนสายมาแล้วเนาะไปรับกันก่อนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: บอกข่าวเล่าความป้าใหญ่ค่ะสวัสดีป้าใหญ่นะคะ
1: สวัสดีครับป้าใหญ
2: ่สวัสดีจ้าน้องจีน้องด้ง
1: ครับ
2: สวัสดีจ้า
0: เชิญค่ะป้าใหญ่อยู่อำเภออะไรของนคร
2: อำเภอเมืองค่ะ
0: อ๋ออำเภอเมืองนะคะเชิญค่ะป้า
2: ป้าอยากถามว่าพูดตายนะพูดตายนะ
0: พูดตายพูดตายได้เลย
1: ครับผม
2: อยากถามหนองที่หนองดองหวาเขาลงทะเบียนเขาจวดชอบป้าคนที่มีบัตรคนจนนั้นกล้องไม่กล้องเขาอันกล้องเขาที่เขามีอยู่แล้วอันเขาจวดชอบแบบไหนคะย้ายไปตรวจสอบแบบไหน
0: ตรวจสอบของเขาเองค่ะกระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบของเขาเองค่ะ
2: เขาตรวจสอบเขาเองตั้งป่าตั้งไปธนาคารไหมอ่ะ

0: ตอนนี้เป็นมีบัตรอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: มีบัตรอยู่แล้ว
0: อ๋อมีบัตรอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนค่ะข้าไปยืนยันตัวตนได้ค่ะ
1: ทีแอป
0: ไม่ต้องไป
1: อยู่เป้าไปยืนยันได้นะ
0: ค่ะอ๋อไม่ก็คือยืนยันอยู่ที่บ้านค่ะต้องผ่านแอปผ่านธนาคารผ่านแอปพลิเคชันแอปเป่าตังค์ตรงนี้ค่ะเป่าตังค์เลย
1: ยืนยันไปตั้งตัวละจับใช่ไหม
0: สายค่ะสายเลยยืนยันคิดไหมนะคะถูกไล
1: ่ค่ะ
0: ทั้งสองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใครที่ชื่อบัตรเดิมนะคะเข้าไปแอปเป่าตังค์หรือแอปทางรัฐจะได้ให้ดูเบาให้ดูเบาไปแยกเขาแอปนะเออวันนี้
1: ค่ะ
0: ถ้าทำไม่ได้เราค่อยไปธนาคารน่าจะง่ายกว่าเรื่องนะ
1: เรื่อง
0: ดูบัตรเดิม
1: เจ้า
0: เข้าไปในแอปง่ายๆเลย
1: ป้าต้องไปจานธนาคารกันเนอะ
0: ไม่ต้องค่ะให้ลูกเบ้าลงในแอปก่อนค่ะถ้าว่าไม่ถ้าว่าลงแล้วมันระบบมันบอกว่าแบบไหนก็คือเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าวันนี้เข้าไปในแอป
1: ไ
0: ม่ตั้งแล้วก็บอกว่ายื
1: นยันเสียงไปไม่ได้เรื่องนี้ไป
0: ไม่ต้องค่ะค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไป
2: ไม่ใหญ่มีแอปเป๋าตังค์ไหมครับ
1: มีค่ะ
2: เขาเอาเงินได้เลย
1: เขาโอนเก้าทุกเดือนค่ะ
2: เดี๋ยวหกโมงนะครับเข้าไปกดยืนยันหน่อยว่ายังเอา
1: วันแรกวันนี้ค่ะ
0: วันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะวันแรก
1: นี่วันนี้เลยจ้ะนะทำได้เลยจ้ะ
0: ทำได้เลยค่ะหกโมงก่อนนะคะ
1: กาทั้งวันอย่างนั้น
0: ทั้งวันเลยค่ะจนถึงกลางคืนเราไปจนถึงดีสิแ
1: กะค่ะก็ไปหมาคุณจีน้องจีน้องคุณจีน้องนะ
2: ได้ครับใจนะหาปุ่มเข้าปากตามหาปุ่มชื่อโครงการแล้วก็กดลงทะเบียนเท่านั้นเลยครับจบเลยครับ
0: ค่ะไม่ยากนะคะ
1: เดี๋ยวให้ลูก
0: บ้านทำไปให้ผู้กระพับแข็งแรงนะคะ
1: ค่ะเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ทั้งคุณจีคุณน้องนะแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าคายนะ
0: ได้ได้ค่ะ
1: ให้ดูค่ะวันที่หนึ่งนะ
0: คุณดองได้ยินไหมคุณดองวันที่หนึ่งเลยนะคุณดองนะดองนะนะฮะได้ค่ะชื่นใจอย่างนี้แหละนะฮะพาไปย้ายขึ้นมานะคะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ให้ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องวัย13ที่หายออกจากบ้านไป4วันเจอแล้วนะคะน้อง
1: ครับผม
0: ล่าสุดเจอแล้วเด็กหญิงขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave นะคะบอกว่าจะไปซื้อของแล้วก็หายไปเลย4วันนะคะแม่ก็โอ้โหเดือดเนื้อร้อนใจสิคะก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองขอนแก่นให้ช่วยกันตามหาก็ตำรวจบอกว่ามีเบาะแสว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่31นะคะล่าสุดเมื่อวานตำรวจก็กระจายกันสืบดูว่าไปไหนปรากฏว่าไปพบตัวเด็กอยู่กับกลุ่มเพื่อน8คนในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะนี่ค่ะก็น้องอ้างว่ามือถือแบตหมดไม่สามารถชาร์จได้ติดต่อครอบครัวไม่ได้แม่ก็บอกอื้อหือตามหาลูกทุกวันเลย4วันเนี้ยเงินหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ไม่กลับจนต้องให้ตำรวจน่ะช่วยนะคะนี่ค่ะก็แม่บอกว่าลูกพอวัยรุ่นเนี่ย13เนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนไปนะคะคือแม่ก็แน่นอนต้องทำขนมอ่ะขายขนมค่ะน้องต้องไปน่าแม่ค้าเนาะก
1: ็
0: สนใจที่จะทำขนมขายมากกว่าใส่ใจลูกเพราะว่าอะไรก็คือครอบครัวไม่ใช่มีฐานะอะไรไงอยากได้เงินมาใช้จ่ายแต่ก็เจอลูกก็ดีใจนะแต่ลูกเชื่อไหมว่าแม่บอกพอเจอนะลูกก็เฉยลูกคือเฉยมากอ่ะคือแบบว่าเหมือนตัวเองไม่ผิดอ่ะแล้วเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่เรียนหนังสือก็หยุดไปเลยก็ได้ค่ะแล้วให้ไม่ช่วยทำขนมละแล้วก็กลับไปเรียนใหม่ถ้าเผื่ออยากจะเรียนต่ออยากวัยรุ่นปัจจุบันนะคะ
1: ขอทำใจไว้แป๊บอ่ะอันนี้น้องอายุ13ใช่ไหม
0: 13ค่ะ13คุณพ่อที่มีลูกสาวทำใจแป๊บหนึ่งนะ
1: ตอ
0: นจะรู้ว่าเพื่อนนี่สำคัญมากนะคะ
1: ใช่เคยได้ยินว่าเดี๋ยววัยหนึ่งเขาก็จะไปกับเพื่อนติดเพื่อนไม่ค่อยอยากไปไหนกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต
0: ่
1: โอ้ต้องปลูกฝังนะว่าอย่าถึงขนาดนี้เลยนะว่าแบบว่าคือออกไปจากบ้านโดยไม่ได้บอกใครแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะขนาดนั้นอะให้คนที่บ้านห่วง
0: ม
1: ันช่วย
0: เหมือนเด็กคนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดอะเขาก็แค่บอกว่าก็มือถือมันไม่มีแบตอะก็ไม่ได้ชาร์จอะแล้วมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่นี่นะคะตามหาลูกด้วยความห่วงใยเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้นะต้องบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้นะคะต้องทำใจไว้ล่วงหน้าจริง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะเจอแล้วนะคะเจอเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แม่ก็ได้แต่ดั้งน้อยใจแต่น้อยใจได้ไม่นานก็ต้องรีบไปทำขนมขายหาเงินต่อเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ขายของมาตั้ง4วันใช่ไหมหาเงินก็หายไปนั่นแหละ
1: ก็

0: แต่ที่ยังไม่เจอนะครับที่ยังไม่เจอแล้วก็หายไปเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เป็นกระต่ายหายครับพี
1: ่โอ้
0: กระต่ายสุดที่รักหายไป
1: ที่ที่อุ้มไปสมัครงานกันใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่น้องที่อุดรนะครับ
1: อายุ17ปีวันนี้อ่านข่าวนี
0: ้ใช่
1: อายุ
0: แค่17ปีนะครับเธอขึ้นโรงพักเลยครับมาที่สภ.เมืองอุดรธานีนะฮะบอกว่ากระต่ายที่เจ้าปังปังนะครับโหเป็นกระต่ายที่รักมากนะครับเป็นกระต่ายตัวโปรดเลยนะฮะวัยเพียงแค่3เดือนคือใส่ตะกร้าพาไปสมัครงานด้วยปรากฏว่าหล่นระหว่างทาง
1: กระต่ายหล่น
0: กระต่ายหล่นนะครับเห็นบอกว่าจอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะกล้องวงจรปิดเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอุ้มไปอ่ะ
1: โอ้
0: คือพอทำหล่นใส่ตะกร้านะแล้วหล่นนะครับวงจรปิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลงจากรถเก๋งแล้วมาอุ้มขึ้นรถไปก็ภาวนาให้เขาเหมือนกับว่าเอ็นดูกระต่ายแล้วก็คิดว่ามีเจ้าของนะฮะแล้วก็มาเห็นข่าวนี้แล้วก็ขอให้เขามาคืนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยครับกลางโรงพักเลยนะครับเธอบอกว่าออกจากบ้านมาสมัครงานนะครับแล้วก็กำลังแวะซื้อของที่เซเว่นสาขาสามพร้าวนะเอาน้องเนี่ยนะครับติดออกมาด้วยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงตั้ง4ตัวแต่ปังๆอ่ะมักจะโดนเพื่อนเนี่ยรังแกโดนเพื่อนแกล้งนะครับเธอก็เลยต้องติดออกมาด้วยไม่งั้นถ้าอยู่กันลำพังเนี่ยโดนกัดโดนเพื่อนกัดเพื่อนกระต่ายด้วยกันกัดนะครับก็ใส่ตะกร้านะแล้วก็วางไว้ที่พักเท้ารถจักรยานยนต
1: ์
0: ปรากฏว่าน้องน่าจะดิ้นแล้วก็ไหลนะครับตกลงไปนะฮะก็อ๋อคือเขาจอดแล้วไปซื้อของแต่ตะกร้าเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วน้องเนี่ยน่าจะด้วยความสนลุกดิ๊กลุกดิ๊กไปตะกร้าเลยหล่นนะฮะแล้วเปิดออกเขาก็น่าจะวิ่งออกไปทีนี้กล้องวงจรปิดเห็นว่ามีคนเนี่ยนะฮะจอดรถแล้วก็มาอุ้มน้องไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเป็นรถเก๋งสีดำนะครับรถเก๋งสีดำที่ไปเซเว่นนะครับตอนประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะของเมื่อวานนี
1: ้ก็ยังไม่ได้
0: ฟังเลยเขาบอกอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะกระต่ายเขาว่าหูมันจะยาวอ่ะพี่ตัวเล็กๆอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับ
1: ยาวนี่คืออะไรหูเหรอ
0: หูยาวครับพี
1: ่
0: หูยาวแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเป็นกระต่ายสีขาวแต้มลายสีน้ำตาลนะครับหูตกเขาจะนิสัยน่ารักขี้อ้อนนะใครเอาขนมมาล่อเนี่ยปังๆจะวิ่งไปหาคนนั้นเลยเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กอยากได้คืนเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเขาฝากถึงพี่ผู้หญิงที่อุ้มน้องไปด้วยความปรารถนาดีนะครับช่วยปังๆเนี่ยนะครับเอามาคืนเขาหน่อยเขารักของเขาอ่ะนะครับเขาบอกว่าเอามาคืนหนูจะไม่ติดใจเอาความอะไรเลยเพราะเข้าใจพี่เจตนาดีเจอมันเดินหล่นตกอยู่ที่พื้นก็อุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เอามาคืน
0: ต่อยพี่รถเก๋งสีดำนะครับที่อุดรนะคืนพี่เขาด้วยครับ
1: อ๋อเป็นรถเก๋งใช่ไหมอุ้มขึ้นรถไป
0: ใช่ครับมาจอดแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปเลยแล้วกระต่ายน่ารักนี้ท่านอยู่หน้าถนนอยู่วิ่งอะไรเราว่ามันต้องมีเจ้าของอยู่แล้วแหละ
1: จริงกระต่ายมีเจ้าของส่วนใหญ่เขาเลี้ยงเนาะไม่มีหรอกกระต่าย
0: คืนเขา
1: ดีกว่ากระต่ายเหมือนแมวจรนะไม่ค่อยมีต้องมีเจ้าของ
0: ใจเราใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เรารักแล้วมันหายไปอ่ะโหกินนอนไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ ข่าวนี้อีกครอบครัวนึงนะดูคือตามมา2วันก็สลดใจมากนะลูกชายที่เมายาแล้วแชทหาแม่ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอ่ะน้องรุ่งล่าสุดตำรวจจับแล้วนะคะเออตำรวจจับแล้วเมื่อวานที่สมุทรปราการท่านผู้กับสภ.สำโรงใต้นะคะนำกำลังชุดสืบเข้าไปจับตัวนายพีนามสมมุติอายุ38นะมาจับได้ที่แถวก่อนวุฒิ49ค่ะเขตสวนหลวงก็อันเนื่องมาจากแม่นี่แหละแม่นี่57ลูกอ่ะ38แม่มาแจ้งความไว้ที่สภ.สำโรงใต้ว่าลูกชายแท้ๆคือนายพีอายุ38แชทหาแม่ขอมีอะไรด้วยกับแม
0: ่โอ
1: ้โหแม่ก็ช็อกเลยนะแม่ก็อ่านแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรเลยตอนที่ลูกแชทมาแบบนั้นคราวนี้พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำแล้วพบว่าเฮ้ยอย่างนี้ถือว่ามันเป็นข้อหายังไม่ทุกมันต้องพูดถึงว่าแม่ลูกก่อนนะให้พูดว่าระหว่างผู้ชายผู้หญิงก่อนว่านี่เป็นการคุกคามทางเพศนะคะเนื่องจากว่าแม่เนี่ยกลัวมากก็ต้องตั้งข้อหาว่าเป็นการกระทำให้เหตุผู้อื่นไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเนาะจนกระทั่งตำรวจก็ไปตามจับหาตัวเจอค่ะเมื่อวานนี้นายพียังอยู่ในอาการหลอนพูดจาไม่รู้เรื่องจากพิษยาเสพติดแต่รับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้าไปอีกแล้วเมื่อเช้าและยอมรับว่าแค่หาแม่ขอมีอะไรกับแม่จริงเมื่อคิดเขายอมรับ
0: เมายาแล้วไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแม่เลยหรอ
1: รู้เขาอ้างว่าประมาณว่าเหมือนกับถ้าไปมีกับคนอื่นต้องเสียตังค์อ่ะนึกออกไหม
0: ใช่
1: เออเลยงงแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยแม่รู้แล้วว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับลูกชายได้แล้วพอทราบข่าวก็อยากเจอลูกแหละแต่ว่าต้องเจอต่อหน้าตำรวจนะแค่จะถามว่ายังจำแม่ได้หรือเปล่าแล้วก็อยากคือด้วยความเป็นแม่นะอยากรู้อาการหนักขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปพบลูกชายแต่ว่าดูท่าแล้วอย่างที่บอกอ่ะเขายังไม่ยังหลอนนะพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ค่ะนี่คือยาเสพติด
0: ที่มันต้องหลอนขนาดแบบว่าพอเสพยาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะด้วยความที่มีอารมณ์ทางเพศอะไรแล้วทำไมถึงนึกถึงเนาะทำไมถึงไปพิมพ์ไปพูดด้วยข้อความแบบนี้
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ครับ
1: คือพิษภัยของยาเสพติดมันหนักมากเลยน้องรุ่งนะ
0: ใช่ผม
1: ค่ะก็ขนาดนี้เลยเหรอ
0: วันนั้นเราอ่านข่าวกันแล้วก็เห็นแชทที่คุณกันจอมพลังเขาเอามาเปิดนะฮะ
1: นั่นแหละเคสนี้เลยชวนแม่ไปโรงแรมใช
0: ่ก็ชวนแม่ไปโรงแรมแล้วใช้ถ้อยคำแบบโหที่อ่านแล้วก็แบบคนเป็นแม่ก็ตกใจอ่ะ
1: จริง
0: ผมว่ากลัว
1: คือแม่เน
0: ี่
1: ยต้องแม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านอ่ะ
0: ครับ
1: แม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านเลยนะคะหนีออกทางข้างหลังบ้านเลยแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมลูกอ่ะเจาะผนังห้องน้ำ
0: เอาไปแอบดูแม่เหรอ
1: ใช่ค่ะก
0: ็
1: ลูกชายใช้ยาเสพติดมาน่าจะ20ปีกว่าแล้วค่ะพกมีดติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการจะรุนแรงตอนไหนยังไงนะคะก็ประมาณนั้นก็กลัวแม่กลัวพอมาเจอไอ้เช็ดนี่อีกกูตายนี่ค่ะแม่ก็เลยเพ่นก่อนเลยนะคะลูกแท้ๆนะคะ
0: ครับครับ
1: โอ้โหน่ากลัวมากแม่กลัวมากเขาย้ำด้วยนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแม่คุยกันสองคนแค่นี้พอนะรู้เรื่องนะตอบมาบ้างดินี่นี่คือการแชทหาแม่
0: โอ้ มียิ่งกว่านั้นอีกพี่เห็นข้อความแบบลักษณะ
1: อ่านไม่ได้เลยอันนี้อ่านไม่ได้เลย
0: เนาะ

0: แนวแบบจะให้แม่ไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสยิวอะ
1: แล้วเขาก็รู้ได้ว่าเขาคือตัวบาปนะเขาก็เช็คประมาณว่าเขาคือตัวบาปแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าใช่ไหมอ่ะเขาชอบบาปเขาชอบคำว่าบาปเขาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแม่ผ่านอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตอบอะไรลูกก็คือช็อกก็เห็นใจแม่แ
0: หละนะไม่ใช่แบบเราจับแค่เป็นข่าวแล้วปล่อยกลับไปยุ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาส่งไปบำบัดก่อนแหละ
1: แล้ว20 กว่าปีที่หลอนมาเสพมาเนี่ยมันบำบัดกันมันคงไม่ง่ายเนาะน้องรุ่งเนาะ
0: ไม่ง่าย
1: แน่ๆต้องมีวิธีการนะคะต้องมีวิธีการอีกข่าวนึงสนุกมากเลยเราก็เตือนกันอยู่ประจำนะคะหน้าฝนเห็ดเยอะเห็ดเยอะนะคะล่าสุดนั้นเสียชีวิต2เมื่อวานนี้ค่ะน้องดง
0: เอาครับ
1: ที่หมอกจำแต่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็แน่นอนที่นั่นภูมิประเทศเกือบทุกหมู่บ้านเป็นป่าเขามีเห็ดหลากหลายออกมาเยอะมากเลยชาวบ้านก็เลยตอนนี้ผมไปหาเห็ดเอามาขายกินเองกันแล้วเห็ดมันก็อร่อยนะแต่ว่าล่าสุดมี2รายกินเห็ดพิษเสียชีวิตรายแรกเป็นผู้ชายนะคะไปเก็บเห็ดมาแล้วก็ต้มกินเองต่อมาไม่นานอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงก็ถูกส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลไม่ห้องสอนหลังจากนั้นโรงพยาบาลศรีสังวาลส่งต่อมาที่มหาราชนครเชียงใหม่แต่ก็เสียชีวิตลงนะคะรายที่2เป็นชาย45เสียชีวิตอันนี้เมื่อวันที่2นะคะก็ไปเก็บเห็ดมาจากแหล่งเดียวกันเลยค่ะก็ขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลในห้องสอนถูกส่งมาที่เชียงใหม่เหมือนกันนี่เป็นรายที่2นะคะเห็ดที่ว่านี้น่าจะเป็นเห็ดละโง่ขาวซึ่งลักษณะเหมือนเห็ดไข่ห่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดที่กินได้คือไข่ห่านที่กินได้นะแต่ไอ้เห็ดละโง่ขาวหรือเห็ดละงากเนี่ยมันกินไม่ได้ก็คิดว่าไม่เป็นไรเสียชีวิตทั้งคู่นะคะตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขในห้องสอนเตือนแล้วนะคะว่ามีประชาชนจำนวนมากนิยมเข้าไปเก็บเห็ดมาจำหน่ายด้วยมาค่ะมากินเองด้วยนะคะเห็ดบางชนิดไม่ใช่บางชนิดด้วยนะขณะนี้เห็ดจำนวนมากมีพิษต่อร่างกายทั้งน้อยและมากขอให้ตรวจสอบดูให้แน่ชัดถ้าไม่แน่ใจอย่าพึ่งกินอย่าทำกับข้าวทิ้งไปเลยไอ้ตัวเห็ดละงากหรือเห็ดหมวกขาวกับเห็ดละโคกเนี่ยมันเหมือนกันมากน้องๆด้วยสีด้วยอะไรนี่นะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะ
0: โอ้ครับผมอันตรายอันตราย
1: ดูจากภาพนะมันแยกไม่ออกนะคะหมวกขาวกับเห็ดละโงกเนี่ยนะคะถ้ากินได้เนี่ยมันจะสีเรียบๆสีขาวครีมเรียบมันวาวแต่ถ้าเป็นมีพิษนะคะมันเมื่อผ่าแล้วก้านเห็ดจะตันตลอดแนวอันเนี้ยให้ผ่าก้านมันนะคะถ้ามีพิษก้านเห็ดตันตลอดแนวถ้าไม่มีพิษกินได้ผ่าก้านเห็ดแล้วมันจะกลวงตลอดแนวนี่คือความต่างไปผ่าที่ก้านเห็ดแล้วกันตอนนี้กินเห็ดพิษมันไม่มียาต้านพิษโดยเฉพาะเหมือนงูนะคะน้องโบงงูกัดนี่เป็นสีนุ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็ด
0: พิษนี่ไม่มีนะไม่มีอะไร
1: ไม่มี
0: อะไร
1: ไม่มีค่ะใช่
0: ป้องกันเลยโอ
1: ้ระวังเลยนะคะก็ฝนตกเห็ดเยอะ
0: ใครที่กินแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็ระวังเป็นแบบเคสนี้นะครับพี่เมื่อคืนช่วงมหานครนิวส์10ข่าวเด่นก็เล่าไปแล้วแต่ผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่เบื่อเมื่อคืนใครยังไม่ได้ฟังนะครับเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะต้องหมั่นคอยสังเกตครับพี่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการวิงเวียนหัวมึนหัวนะครับปรากฏว่าพยาบาลจะเอายาอะไรไม่รู้มาฉีดเขานะฮะเขาบอกว่ายังดีว่าเขาเนี่ยหันไปเหลือบไปเห็นที่ขวดยาเนี่ยว่ามันไม่ใช่นามสกุลเขาอ่ะเหมือนกับพยาบาลเอายามาผิดเตียงอ่ะ

0: ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยชื่อ2เตียงเนี่ยนะฮะดันชื่อเดียวคนชื่อเดียวกันมาอยู่เตียงติดกันพี่ธนพลครับนี่ฮะพี่ธนพลเล่านะครับบอกว่าเออพยาบาลเนี่ยนะฮะกำลังจะฉีดยาอะไรไม่รู้เข้าไปที่ตัวเขาดีว่าเขาก็สังเกตเห็นก็เลยทักขึ้นไปก่อนว่าอุ๊ยอันนี้มันไม่ใช่นามสกุลผมนะเออแต่ชื่อเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับชื่อที่ขวดยาเนี่ยธนพลเหมือนกัน
1: ธนพลจะเป๊ะเลย
0: ใช่ต่างกันที่นามสกุลถ้าไม่ทักนี่เรียบร้อยครับไอ้ยาของตีนข้างๆอ่ะนะฮะเขาบอกข้างๆเขาเป็นผู้ป่วยติดเชื
1: ้อ
0: นะครับถ้าไม่ทักในยาขวดนั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเขาแน่นอนมันก็มีอะไรพลาดได้แบบนี้นะนี่นะครับหลายเพจของจังหวัดขอนแก่นเลยครับเผยแพร่ภาพของผู้ใช้ Facebook ท่านนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพเหมือนกับที่แขนเนี่ยมีรอยเจาะน้ำเกลืออยู่นะฮะแล้วก็นั่งอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเหมือนกับเซลฟี่ตัวเองไว้เป็นหลักฐานอย่างเงี้ยนะเจ้าตัวเนี่ยระบุอย่างนี้ครับซวยเลยมารักษาพยาบาลเอายาจากคนไข้อีกคนนึงที่ติดเชื้อมาฉีดให้ผมรอคำชี้แจงครับผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นามสกุลผมเออนะฮะจากนั้นผู้สื่อข่าวเลยติดต่อไปที่คุณธนพลนะครับเจ้าของโพสต์นะแกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มอาการเนี่ยแกวูบหน้ามืดก็มาเข้าโรงพยาบาล นะครับมาหาสาเหตุมานอนรอดูอาการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับปรากฏว่าเตียงข้างๆเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแผลลุกลามนะครับจู่ๆพยาบาลก็เอายาเพื่อมาฉีดให้แกนะแกก็เอะใจแล้วล่ะว่าหมอไม่สั่งให้ฉีดยานี
1: ่เออไม่ทันเห็นอะไรเลยไม่มีใบสั่ง
0: ก็เลยเอะใจขึ้นมาตอนพยาบาลถือเข็มมาเนี่ยนะก็เลยพยายามหันไปดูหันไปมองแล้วก็โป๊ะจริงๆว่าเอ้ยพยาบาลครับธนพลเนี่ยเหมือนกันแต่นามสกุลไม่ใช่ของผมนะนั่นแหละพยาบาลถึงรู้ตัวว่าอ้าวชื่อเดียวกันนี่ฮะไม่ทันได้ดูถึงเวลาเราไปโรงพยาบาลเขาถึงเวลาเราจะไปรับยาพี่สีเขาจะชอบถามว่าคุณจามอนนามสกุลอะไรคะให้เราถูก
1: ใช่ใช่จริง
0: คุณศิวิไลนามสกุลอะไรครับ
1: เขาจะถามเพื่อความมั่นใจเพราะเหตุนี้แหละ
0: จริงนะครับก็ต้องฝากโรงพยาบาลด้วยต้องใส่ใจนะนี่โหเรื่องยาผิดนี่เรื่องใหญ่นะเขาบอกว่าขนาดทักท้วงขึ้นไปว่าเอ้ยไม่ใช่นามสกุลผมนะพยาบาลยังยืนยันจะฉีดแล้วบอกก็นั่นแหละก็นั่นแหละเอ้านะครับแล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าฉีดด้วยนะฉีดใส่แขนเขาไปนะ
1: เอ้าทักแล้วก็ยังฉีดเหรอ
0: ทักท้วงไปแล้วว่าไม่ใช่ชื่อผมนะ
1: เอ้าน
0: ะครับ
1: อย่างนี้ด้วยฉีดผิดคนทักแล้วก็ยังไม่ฟังฉีดเข้าไปแล้วเกิดแพ้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะพยาบาลพยายามจะฉีดแต่เหมือนกับว่าจะฉีดใส่แขนนี่แหละนะครับแต่แกก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ไม่ใช่ชื่อผมพยาบาลเลยหยิบกระปุกยาขึ้นมาดูพลิกชื่อดูแล้วก็นำเข็มที่เตรียมที่จะฉีดใส่เธอใส่ตัวเขาเนี่ยนะฮะก็เลยเหมือนกับชะงักไว้ก่อนอ๋ออย่างๆๆ
1: โอเค
0: พยาบาลรีบถอนเข็มออกจากแขนทันที
1: โอ้ย
0: ก็เลยถามพยาบาล
1: ใหม่หรือเปล่า
0: ก็เลยถามพยาบาลว่าฉีดเข้าไปฉีดอะไรเข้าไป
1: ฉีดยัง
0: พยาบาลบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแค่น้ำเกลื
1: ออ๋อ
0: ถึงว่าที่แกลงรูปอ๋อแต่เขาต้องมีเข็มเจาะไว้ที่แขน
1: คาอยู่
0: ในน้ำเกลือ
1: ใช
0: ่ใช่
1: เดี๋ยวนี้ทุกโรงพยาบาลก็ต้องคาไว้ก่อนเผื่อว่าจะต้องฉีดไม่ต้องแทงหลายรอบ
0: โอ้ฝากพี่พยาบาลด้วยนะครับคืออย่างที่พี่ศรีตั้งข้อสังเกตพยาบาลใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นพยาบาลเก่าไม่น่านะ
1: ไม่ได้นะ
0: หรือว่านี่แหละพยาบาล
1: อะไรเข้าไปก็ไม่รู้ก็เหมือน
0: หรือนี่แหละพยาบาลเก่าไม่ใช่พยาบาลใหม่ถ้าพยาบาลใหม่เขาจะระวัง

0: แต่ถ้าไปบ้านเก่าด้วยความคุ้นชินเคยชิน
1: เออไม่ได้นะก็เหมือนเวลาเรานั่นแหละทั้งพยาบาลทั้งเภสัชเวลาจะถามก็ถามชื่อนามสกุลเราอย่าไปรำคาญเลยเพราะเหตุนี้แหละ
0: เออ
1: เขาถามเราหลายๆรอบชื่ออะไรคะนามสกุลก็บอกเขาไปตามนั้นบางคนแบบหงุดหงิดถามอะไรนักหนาชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะเออ
0: ครับผม
1: นะเพราะว่ามันจะได้ไม่ผิดพลาดแบบนี
0: ้ครับเออไปต้องคอยสังเกตนะยาที่ให้มาถ้าใครจะไปโรงพยาบาลนะดูนะยาที่ให้มาชื่อป้าเปล่าชื่อลุงเปล่าถามน้องพยาบาลเข้าไปทีนึงเออครับ
1: เนาะจะได้ชัดเจนเนาะนี่ถ้าจะผิดเข้าไปแล้วมันเกิดแพ้ขึ้นมา
0: เราแพ้เนอะการหนักเลย
1: เสียหายเลยเนี้ย
0: ครับ
1: ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ 6:13 นาทีวันพฤหัสบดี4มิถุนายนเป็นยังไงบ้าง6โมงเช้าแล้วเข้าแอปเป๋าตังด่วนเลยค่ะเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมก็ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันแรก
1: แต่ก็ลงได้ยาวๆไปถึงวันที่21ใช่ไหมพี่21มิถุนา
0: ใช่ยาวๆเลยสัป
1: ดาห์กว่า
0: โอ้ก็ลงไว้ก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: สิทธิ์เต็มไหมคนจนเขาไม่จำกัดเนาะไม่เต็มใช่ไห
1: ม
0: คือใครมีคุณสมบัติก็ได้แหละใครก็ตามที่มีคุณสมบัติก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่รับสิทธิ์เดิมอยู่ทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเขาจะพิจารณารอบใหม่เหมือนกันเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินงอกขึ้นมาฐานะดีแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอันนั้นนะเรื่องจริงลูกเอาพ่อและแม่ไปลดหย่อนภาษียานรงค์อันเนี้ยเห็นบอกว่าจริง
1: ใช่สิคือ
0: แม่ก็จะหมดสิทธิ์ไปด้วย
1: เขาจ้องจะตัดสิทธิ์อยู่สิฮะตอนเนี้ย
0: เขา
1: ไม่จำกัดนะแต่ว่าเขาจ้องจะตัดเพราะว่าแน่นอนถ้าเอามาตรการเรื่องของนี่แหละนะฐานข้อมูลว่าลูกเคยยื่นภาษีเนี่ยแสดงว่าจ้องตัดอีกหลายและอีกเยอะเลยล่ะ
0: อีกเยอะเลยเดี๋ยวเพราะว่าถ้าลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแสดงว่าลูกอ่ะดูแลพ่อแม่อยู่ถูกไหม
1: แสดงว่าลูกมีรายได
0: ้แล้วลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนแล้วตัวเองไม่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยมันก็ไม่ได้นะลูกนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรี
0: แต่ว่าคุณไม่ส่งเสียพ่อแม
1: ่ครับท่านรัฐมนตรีเองนิตินะครับยืนยันว่าที่ต้องเอากฎเกณฑ์มาตรการนี้มาใช้เนี่ยนะครับเรื่องของการลดหย่อนมาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้คนที่เดือดร้อนที่สุดจริง
0: ๆใช่ต้องเป็น
1: คือท่านมองว่าม
0: ันชื่อว่าบัตรคนจนนั่นแหละมาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการรัฐคือบัตรคนจนเพราะคุณต้องมีรายได้แบบว่าต้องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะ
1: คือเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนเนี่ยได้ค่อนข้างคนละ 30,000 นะแต่ไม่ได้มัน 30,000 บาทนะแต่ 30,000 รายได้นะเอามาลดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่ว่าหมายถึงว่า2คนบางคนน่ะลดรายได้ตัวเลขลดลงไปตั้ง 60,000 แล้วอ่ะ
0: อ๋อใช่เลย
1: 10% ก็ตีคืนย้อนคืนมาอีก6เป็น 6,000 หรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ถือว่าอ้าวคุณก็มีตรงนี้ไง
0: ค่ะ
1: ต่อ
0: เงื่อนไขตรงนี้แสดงว่าลูกอ่ะดูแลอยู่นะคะคุณไม่ได้ฐานะยากจนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถามมาสักครู่คุณพานุนะคะผมมีมอเตอร์ไซค์ถือว่าเข้าขายไหมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเกิน300 ซีซีไม่ใช่สิมอเตอร์ไซค์ก็เอาซีซีไหมใช่ถ้าเกิน300 ซีซีอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็น Honda Wave ที่ใช้อยู่ Honda Wave 100ใช่ไหม100 cc หรอ
1: 100 125อะไรพวกนี้ได
0: ้ได้ถ้าเครื่องยนต์ไม่เกิน300 ซีซีถือว่าได้กรรมสิทธิ์นะคะเพราะว่าบางคนนั้นเนี่ย

0: ก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงเอาไว้ทำมาหากินก็ได้อยู่นะคะได้อยู่แต่ถ้าคุณขี่บิ๊กไบค์คันเบิ่มเทิมนะคะสักกี่ร้อยสี่สี่ห้าร้อยเนาะแล้วมาลงทะเบียนถือบัตรคนจนมันก็ยังไงอยู่น้องดงเนาะ
1: ครับผม
0: ไอ้ที่ท่อดังๆอ่ะนั
1: ่
0: นแหละอันนั้นอ่ะเครื่องยนต์น่าจะเกิน300นะคะอันนั้นแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ก็ยกตัวอย่าง Honda Wave ได้ไหมได้ค่ะเรายกเว้นให้ทรัพย์สินนะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ไม่เกิน300ซีซีได้รถไถได้ไหมรถไถได้ค่ะมีรถเพื่อการเกษตร1คันได้2คันไม่ได้นี่เขาละเอียดขนาดนี้นะน้องร่มจะดู
1: นะ
0: รถเพื่อการเกษตรได้ประเภทละไม่เกิน1คันตอนลงทะเบียนนะต้องระบุชัดนะต้องระบุให้ชัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาให้กระทรวงมหาดไทยเช็คถามว่ากระทรวงมหาดไทยเช็คผ่านทางไหนเดี๋ยวอบต.ผู้ใหญ่บ้านจะไปเช็คที่บ้านของคุณ
1: ครับ
0: นะแล้ว
1: สามล้อนะพี่สามล้อบางคนบอกผมมีสามล้อครับ
0: ได้รถยนต์สามล้อได้ค่ะได้
1: เอาไว้ทำมาหากินถือว่าเอาไว้ทำมาหากินถือว่าได้อยู
0: ่ได้หนึ่งคันเราแต่ว่าพ
1: ี่
0: ไปขับสามล้อมามีรายได้วันละ 3,000 อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะพี่นะ
1: คนขับสามล้อรัฐบาลบอกให้เพราะว่าคนมีตังค์หน่อยไม่ขับสามล้ออะไรเงี้ยเหรอ
0: ไอ้สามล้อบรรทุกสามล้อที่ใช้ในสวนน่ะสามล้อทุกมันสำปะหลังอ่ะอะไรเงี้ยได้แต่ว่าพี่มีสามล้อแล้วก็ไปรับนักท่องเที่ยวสมมตินะนี่นะสี่ล้อเล็กรับจ้างเงี้ยพี่มีรายได้วันละ 3,000 บาทอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วนะพี่นะ
1: ครับก็ทั้งนักปีรายได้ท่านต้องไม่เกินแสนเน
0: า
1: ะเงินฝากก็ต้องไม่เกินแสนไม่มีการไปกู้นะครับวงเงินเกินแสนไม่มีบัตรเครดิตอันเนี้ย
0: ถือบัตรอยู่5ใบอย่างเงี้ยเป็นหนี้ก็ไม่ได้นะคะต่อให้เป็นหนี้ล้านนึงก็ไม่ได้นะคะ
1: ครับผม
0: นั่นหมายความว่าคุณมีเครดิตแล้วก็ที่ดินที่พูดกันเยอะมากที่ดินนี้ไม่เกิน10ไร่นะคะได้นะ
1: ไม่เกิน10ไร่
0: มีที่ดินไม่เกิน10ไร
1: ่ผมทำนาอยู่8ไร
0: ่ได้ถ้าคุณเป็นเกษตรกรแต่ถ้าคุณมีไปประกอบอาชีพอื่นด้วยแล้วมีที่ดินด้วยอันเนี้ยไม่เกิน1ไร
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นเกษตรกรจริงๆอาชีพเดียวเลยทำนาอย่างเดียวเลยทำสวนอย่างเดียวเลยได้ค่ะไม่เกิน10ไร
1: ่มีฐานข้อมูลว่าคุณเคยไปลงทะเบียนเกษตรกรอะไรเงี้ยไว้เนี่ยอันเนี้ย
0: ได้ได้ค่ะเช็คได
1: ้
0: เช็คได้เลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: ก็ลองดูไปลงดูว่าครับ
0: ค่ะคือปีนี้น้องร่องเขาเปลี่ยนรายได้จากครอบครัวเป็นรายได้บุคคลค่ะสำหรับปีนี้คุณสมบัติเขาเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองมันจะแม่นยำขึ้นแม่นยำขึ้นแน่นอนเอาสมมติว่ามีบอกว่าเนี่ยเขาฉันเป็นเกษตรกรแต่ว่าคุณก็ทำนาให้คนอื่นเช่าไปติดไร่จริงเป๊ะเลยแต่ว่ากลางวันคุณไปรับจ้างทำอย่างอื่นเนี่ยเงินมันเข้าทางอื่นด้วยเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือเกษตรกรก็ต้องเกษตรกรอาชีพเดียวนะคะช่องทางอย่าลืมนะคะผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ www.welfare.mof.go.th นะคะหลากหลายช่องทางหรือจะไปยืนยันที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้อันนี้กรณีที่คุณไปในเมืองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผ่านแอปเป๋าตังก็ดีแล้วก็ถ้าไม่ได้อีกก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.คือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1: เชื่อว่า5แบงค์นี้คนเยอะแน่นอนนะเพราะว่าอย่าลืมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เราฟังจากหน้าไมค์นะพี่ตีนะก
0: ็
1: คนลำบากก็คนพิการก็มีคนไม่มีพวกสมาร์ทโฟนนี้ก็มีป่าทำไม่เป็นหรอกรุ่นทำไม่เป็นหรอกพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยต้องไปแบงค์แน่นอน
0: ค่ะ
1: น่าจะเยอะด้วย
0: ใ

0: เชื่อข่าวว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะวันที่1กรกฎาคมเขาจะโอนเงินให้ 1,000 เดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงมีคนถามมาเมื่อกี้จริงหรือเปล่า1,000 บาท
1: คล้ายๆอยู่ในกลุ่มเหมือนสวัสดิการรัฐได้เงินมาใช้เลย 1,000
0: เงินมาใช้เลยเดี๋ยวนะอันนี้ขอห้างยิงพี่ถนอมหน่อยนะพี่ถนอมอ่อนเกียรติพลพี่ถนอมบอกว่าเป็นข่าวจริงค่ะน้องรุ่ง
2: ครับ
0: นะคะได้ค่ะได้เนาะยินดีด้วยนะคะเห็นนะรอการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะสักกี่วันดีเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะวันนี้ขอเช็คแต่ว่าถ้าไปดูจากเพจที่ถนอมอ่อนเกียรติพลนะแกบอกว่านี่แหละน่าจะได้คนละ 1,000 วันที่1กรกฎาคมแต่ก็ตรวจสอบก่อนนะว่าไม่มีมือถือจริงนะคะ
1: คร
0: ับก็ยินดีด้วยค่ะ
1: ไม่มือถือรอฟังดูเน
0: า
1: ะ
0: รอฟังดูเพราะว่ามันต้องเยอะแน่ๆนะคนที่แบบไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยอ่ะไม่มีมือถือไม่ลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเยอะอยู่นะกลุ่มนี
2: ้
0: เสียงนะแกลบไปแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวรอขออนุญาตข้อมูลก่อนนะคะพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่รอเกอร์กันนะคะ
2: ครับ
0: เพราะว่าคือยังมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้แหละคนที่ไม่มีมือถือน่ะต้องช่วยเขานะเราพูดอยู่บ่อยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวทำให้หลายคนยิ้มได้นะคะในบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะ
1: มาดูบันเทิงกันนะครับคู่แรกเลยก็น้องเจนนี่นะครับเจนนี่กับยูนะเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นน่ะนะครับนะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังทำแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะพี่ชื่อว่า YJ Mall
0: เหมือนเป็นแอปเลยใช่ไหมเหมือนแอปแพลตฟอร์มคือแอปใหม่เลยเพื่อคนจะได้เข้าไปซื้อของขายของนี้เหรอ
1: เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าไปแอปที่ทุกวันนี้เขาใช้กันอยู่เนี่ยโดนหักเยอะโดนค่า GP
0: 30%
1: ขายของร้อยหนึ่งเนี่ยโดนหักไปแล้วเหลือ70โอ้โห
0: ค่ะ
1: ไหนจะต้นทุนไหนจะค่าร้ายค่านู่นค่านี่อะไรอีกเนี่ยเขาก็เลยนี่แหละครับทำแพลตฟอร์มเห็นบอกว่าก็กำลังได้รับความสนใจนะYJ Mall เน
0: ี่ย
1: ตัวเองเลยเพื่อ
0: รับลงทะเบียนแล้วนะ
1: ใช่เพื่อทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการนี่แหละนะครับเข้ามาซื้อขายผ่านช่องทางนี้ขายของกันแล้วก็โดนหักเนี่ยได้น้อยลงจะได้เงินในกระเป๋ากันเยอะขึ้นนะครับก็จะไปสู้พวกค่ายยักษ์ใหญ่ที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมเราทุกวันนี้เราเข้าซื้อของเรานึกถึงอะไรใช่ไหมสีส้ม
0: ก็ซื้อของในTikTok TikTok Lazada Shopee YJ Mall ก็คือเหมือนกับ3แพลตฟอร์มนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่จะเหมือน3แพลตฟอร์มนี้เลย
0: โอ้ยแสดงว่าเขาต้องรวยมากนะค่าทำแอปเนี่ยแพงมากนะน้องดง
1: แพงไหมค่าทำแอปแพงใช่ไหมจะทำแอปหนึ่งขึ้นมานะ
0: แสดงว่าเขาลงทุนขั้นสูงเลยนะเนี่ย
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: นะก็เขาบอกว่าทำขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่แหละเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มขายของสำหรับคนไทยค่าคอมมิชชั่นดีนะดีกับลูกค้าด้วยดีกับแม่ค้าพ่อค้าด้วยนะฮะเขาก็ยอมรับพี่ว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอตัวสเกลของเพจของแอปตัวนี้มันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
0: มันต้องรองรับโอ้โหเยอะมากอ่ะ
1: ครับเขาก็บอกว่าไม่ว่าอนาคต YJ Mall เนี่ยมันจะสำเร็จตามที่คุณยิวคิดไว้ไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือเห็นความเติบโตนะของสามีเขาเนี่ยนะอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำแพลตฟอร์มที่จะไปแข่งกับต่างชาติได้นะครับถามว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะฮะ เขาบอกว่าโอ้ดีมากนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้ใส่ใจ

0: อะไรเลยอยากทำก็ทำปรากฏว่าตอนนี้มีคนสมัครเนี่ยมากกว่าแสนคนแล้วนะขนาดเปิดมาแค่2วันนะฮะ
1: โอ
0: ้แสนคนละนะเขาก็เลยมีกำลังใจที่จะพยายามพัฒนา
1: ตัวแทนนายหน้าใช่ไหมไอ้ทัศน์ฟิลิเอตที่ว่าเน
0: า
1: ะก็คือว่
0: า
1: เอาลิงก์สินค้าไปโปรโมทไปขายก็ได้ไม่มีสินค้าตัวเองก็ได้พอใครมาสั่งของซื้อสินค้าผ่านลิงก์เราเราก็ได้ค่าคอมไปอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกไอ้ติดตะกร้าใช่ไหม
1: เออตะกร้า
0: เนี่ยเขาบอกว่าให้เราติดตะกร้าแล้วเราก็สมมติเราไลฟ์สดไปเนี่ยนะฮะเออเราก็ติดตะกร้าไว้เดี๋ยวถ้าเราแต่งหน้าคนก็จะเข้ามาถามว่าเราใช้ลิปของอะไรอ่ะเราก็ติดตะกร้าไปเออแล้วนั่งกินขนม
1: เขาเป็นโรงงานผลิตคอนเทนต์ด้วยนะเขามีที่มีห้องเป็นห้องเหมือนที่จีนเลยอ่ะ
0: ใช่เราจะไปนั่งกินเราอาจจะมีขนม5อย่างอยู่บนโต๊ะนะพี่เราก็นั่งกินขนมไปเรื่อยๆคนเห็นแล้วบอกเฮ้ยนี่น่ากินอ่ะกินอะไรอยู่อ่ะครับติดตะกร้าเลยนี่เลยครับตะกร้าที่4ครับเข้าไปเลยครับอีกชักหนึ่งหยิบผลไม้มากินเอออันนี้ก็น่ากินอะไรอ่ะตะกร้าที่1เลยครับกดไปเลยเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การไลฟ์สดแบบนี้เนาะมันเป็นยุคสมัยแบบนี้เราก็ได้
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเนาะไม่เออเป็นเจ้าแรกไหมหรือไม่ใช่หรือยังไงไม่รู้นะ
0: ไม่แน่ใจเออก็ต้องแต่ถ้าถือว่าแบบที่จริงจังจนเนี่ยนะจนเรามาอ่านข่าวจนมีคนสมัครกันเป็นแสนๆนี่ก็น่าจะเจ้าแรกนะพี
1: ่เออไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพราะนั้นก็อย่างที่เราใช้แพลตฟอร์มของ TikTok ที่เราซื้อของขายของLazada Shopee อะไรพวกนี้นะมันก็ต่างประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆของคนไทย
0: คร
1: ับเออก็เป็นแสนแล้วเหรอคนสมัคร
0: คนสมัครเป็นแสนแล้ว
1: เออ
0: แต่หรือว่าถ้าค่าคอมมันถูกลงของมันก็จะถูกลงไปด้วยใช่ไหมทุกทีเวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะเราโดนบวกไป 30% แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของสินค้าเนี่ยคนที่นำเข้าสินค้าก็ตามเขาก็ต้องบวกไป 30%
1: อืม
0: ไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: เราก็เลยผู้บริโภคปลายทางก็เลยต้องได้ของที่แพงขึ้นไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: อืม
1: ก็ต้องชื่นชมเขาแหละนะเพราะว่าเขาพร้อมนะเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความหวังของบรรดาแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายก็ลองเข้าไปสมัครแล้วก็เรียนรู้ดูนะคะบางทีมันอาจจะยังไม่เข้าใจทันทีนะน้องรุ่งเนาะ
0: พี่สีคิดว่ารายได้เขารายได้สองคนนี้เขาต้องขนาดไหนอ่ะมีนักข่าวถามว่าจ่ายภาษีปีที่แล้วเนี่ย100 ล้านจริงไหม
1: โอ้โห
0: เจนนี่บอกว่า4บริษัทไม่ถึงค่ะแต่ก็เกือบ
1: 100 ล้าน
0: จ่ายภาษีเกือบ100 ล้านเหรอ
1: ข้อข่าวว่า80 กว่าล้าน
0: โอ้โห
1: เจนนี่จ่ายภาษี80 กว่าล้านค่ะปีนึงอ่ะแสดงว่าเขาต้องมีเงินเท่าไหร่รายได้เท่าไหร
0: ่
1: ถึงจ่ายภาษี80 ล้านอ่ะ
0: ครับผมนะก็นี่แหละแกก็เลยฝากนะแกบอกว่าพยายามทำทุกทางให้ถูกต้องนะไม่มีเลี่ยงนะพยายามทำทุกทางให้ถูกต้อง
1: ก็เลยฝาก
0: ว
1: ิง
0: วอนนะครับเออแกบอกว่านี่ขอเป็นตัวแทนของคนทำมาหากินหน่อยน
1: ะ
0: ว่าถ้าอยากจะให้คนไทยเราเติบโตเนี่ยนะเออภาษีเนี่ยจะปรับลดลงมาได้มากน้อยขนาดไหนก็ฝากพิจารณาหน่อย
1: ยิ่งรายได้สูงก็ต้องยิ่งเสียภาษีสูง
0: เพราะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เอาถ้าพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่น้องเจนนี่นะที่มีชื่อเสียงนะที่ไลฟ์สดได้ช่วงนึงทุกคืนอย่างนั้นแหละแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าจะหลบเลี่ยงกันได้ไม่ยากที่สุดนะคืออย่างพนักงานบริษัทเนี่ยนะคุณจะเงินเดือนเป็นแสนเป็นอะไรนะนะตัวองค์กรเขายื่นเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะปีนึงนะฮ
1: ะ
0: แต่คนเป็นคนที่ขายออนไลน์เออบางทีมันไม่ต้องแสดงไงต้องมีการหลบเลี่ยงกันบ้างนะฮะ
1: ใช่นะคะก็โหยเขาบอกว่าเจนนี่มีรายได้เยอะกว่าสามีที่ทำแพลตฟอร์มอะไรนะ YJM นี่นะเอาเงินเจนนี่ไปถลุงหรือเปล่าเจนนี่บอกไม่เงินใครเงินมัน
0: ก็ดีนะอย่างนี้ก็ดีนะเงินใครเงินมัน
1: เขาใช้ระบบเงินใครเงินมันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วฮะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็บอกว่าสามียิวเป็นคนรักศักดิ์ศรีและพยายามพิสูจน์ตัวเองมา

หลอดนะเกินก็เลยบอกว่าใช้เงินใครเงินมันในการลงทุนจะไปทำธุรกิจอะไรก็ตามก็ใช้เงินของตัวเองแต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมจะซัพพอร์ตกัน

0: ีกทีนึงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้คนเข้าไปถามว่ามีความกังวลอะไรไหมก็เขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากก็เลยคิดว่ารับได้กับทุกสถานการณ์ก็บอกว่าอุ้ยหนูเข้าไปไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะภาษาจิตทำเลยค่ะในแอปนี
1: ้
0: หรือแม้แต่เจนนี่เองก็เหมือนกันเธอบอกว่าภาษาจิตเยอะเกินไปอยากให้เป็นภาษาไทยแล้วก็บอกสามีว่าอย่าไปคิดค่านายหน้าเยอะค่าคอมมิชชั่นอย่าโหดร้ายเกินไปให้อยู่ได้กันทุกฝ่ายมันจะได้แฮปปี้และวินวินกับทุกคนเธอว่าอย่างนั้นเพราะว่าเห็นสามีประชุมถึงตีสี่ตีห้าทุกวันกับทีมโอ้แสดงว่าต้องสร้างทีมใหญ่นะ
1: ครับ
0: นะคะต้องทีมใหญ่มาก
1: ถ้าทำเพื่อคนไทยก็สนับสนุนนะครับขอให้แอปมันติดขึ้นมาเนาะคนแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะตอนนี้จะซื้ออะไรทีก็นะ
0: เอาจริงๆนะตอนนี้เวลาจะซื้อเราก็จะเข้าTikTokจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งเรื่องมิจฉาชีพมันน้อยกว่าแอปอื่นเนี่ยน้องๆของก็ตรงปกจ่ายปลายทางได้เกือบ 100% ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ตอนนี้ช้อปปี้เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะมีแบบ
0: อ๋อมีแบบยังไม่ได้เข้าไปหลายวันแล้ว
1: โอ้ส่งพี่ลองดูนะสมมติเราหาสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยนะมันจะมีแบบส่งพรุ่งนี้ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราสั่งช่วงเช้าเนี่ยอาจจะตอนเย็นอาจจะได้เลยก็ได้
0: อย
1: ่
0: างเงี้ยเอา
1: ถ้าให้เลือกเขาเราต้องเลือกที่แบบส่งพรุ่งนี้มันจะเขียนว่าส่งพรุ่งนี้อย่าเลือกแบบพวก2-4วันมันก็จะไวมันก็จะไวมากครับ
0: ไอ้คนก็รอแล้วเสนอจะแง่รอ
1: ใช่สั่งหนังสืออ่านเล่นอะไรเงี้ยให้เด็กนะฮะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละผมก็เลือกจากประเภทส่งพรุ่งนี้แล้วก็ถึงจริงสั่งตอนเย็นนะเช้าอีกวันนึงก็มาแล้ว
0: แล้วก็ไปเก็บปลายทางใช่ไหม
1: ผมใช้ตัดไปเลยตัดเงินไปเลยจะได้
0: ตัดไปเลย
1: บางทีไม่อยู่บ้านใช่พี่ก็เลยตัดบัตรไปเลยจบ
0: ค่ะก็เดี๋ยวกันลุ้นอีกที
1: เขาก็ต้องหากลยุทธ์อะไรใหม่ๆมาให้เราอะนะ
0: ใช่ค่ะก็ระวังเนาะ
1: ถ้าส่งด่วนอย่างเงี้ยก็ยังใช้คูปองส่งฟรีได้อยู่นะคูปองส่งฟรีไปมันก็ดีมันก็ไวดีนะเนี่ยปรับมาสู้แล้วนะจะเปรี้ยวสู้ติ๊กต็อกน่าดูนะฮะ
0: โอ้สู้กันจริงโอ้ตอนนี้นะรถวิ่งกันขวักไขว่จริงๆนะรถไรเดอร์ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์โอ้เดี๋ยวนี้มีรถพ่วงข้างเลยนะคะส่งของในต่างจังหวัดอ
1: ่
0: ะ
1: พ่วงข้างเลยอ๋อ
0: พ่วงเลย
1: เพราะว่ารถเขาไม่ติด
0: ในต่างจังหวัด
1: ใช่แต่ถ้ากรุงเทพคงไม่ได้รถติดเน
0: า
1: ะ
0: กรุงเทพไม่ได้แต่ต่างจังหวัดอ่ะส่งพ่วงข้างได้เลยโอ้ยขึ้นเขาลงห้วยได้สบายมากนะคะก็ดีเนาะ
1: คร
0: ับมาดูกรณีที่นักธุรกิจสาวตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วก็มีข่าวว่าทำกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็มีการคาดเดากันหลายต่อหลายคนล่าสุดเปิดเผยมาแล้วนะคะนั่นคือนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันธิพาค่ะน้องดวง
1: ครับ
0: กระต่ายนะคะก็เมื่อวานทางนักธุรกิจที่เป็นสาวชาวสกลนครเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมมอบหมายให้ทนายโนบิพร้อมกับทีมทนายนำพยานหลักฐานไปยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันนิพาในความผิดฐานช่อโกงต่อศาลจังหวัดสกลนครหลังตรวจสอบพฤติกรรมการตั้งเบิกจ่ายบริษัทอันเป็นเท็จหรือว่าใช้บินทิพย์22ครั้งเขาก็ว่าอย่างนั้นคือ2คนนี้ก็ถูกตกลงทำธุรกิจร่วมกันนะขายสินค้าแบรนด์ชื่อบันนี่ก็แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนนะกระต่ายก็จะดูแลการตลาดและโฆษณาส่วนนักธุรกิจชื่อคุณสวรีเนี่ยรับผิดชอบสินค้าและบัญชีก็ตกลงร่วมกันว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการทำงานอย่างเช่นค่าเดินทางค่าอาหารหรือของใช้สำหรับทีมงานกระต่ายจะเป็นคนสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็

0: เอาใบเสร็จมาตั้งเบิกคืนจากบริษัทเป็นรายเดือนไปจนกระทั่งวันที่10พฤษภาคมกระต่ายนั้นตัดสินใจฉีกสัญญาพร้อมลบตะกร้าสินค้าและคลิปโปรโมทออกจากช่องออนไลน์ทั้งหมดก็เลยส่งผลให้เกิดข้อพิพาทนำไปสู่การตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดจากทางฝั่งหุ้นส่วนก็คือคุณสวรีจากการตรวจสอบบัญชีพบว่ามีการมีความผิดปกติในการเบิกจ่ายคุณกระต่ายเนี่ยเอาสลิปค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากล่าวอ้างด้วยอ้างว่าเป็นไม่ได้จ่ายของทีมงานเพื่อขอเบิกเงินจากบริษัททีมทนายความก็เลยรวบรวมหลักฐานและชี้แจงพฤติการเบิกจ่ายทิพย์ครั้งนี้เอาไว้ในคำฟ้องด้วยอืมนะคะก็ไปฟ้องกันเรียบร้อยที่ศาลส่วนคุณกระต่ายก็ต้องโต้สิคะถ้าเจอแบบนี้ก็เปิดตัวแล้วว่าใช่นักร้องลูกทุ่งก็เป็นเธอนั่นแหละเธอก็ต้องรีบออกมาโต้เลยแล้วก็มีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะกระต่ายก็มีหลักฐานครบเลยนะคะในการเบิกเงินทุกครั้งเดี๋ยวจะแจ้งความกลับด้วยนะคะเออโอ้โหนี่ธุรกิจของเธอทั้งสองคนเนี่ยยอดขาย80ล้านนะคะน้องดง
1: เนาะโอ้โห
0: ใช่ไม่น้อยนะเออธุรกิจดีมากเลยอ่ะเออแต่ก็ยังมาผิดใจกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะเออกระต่ายเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเรื่องการยักยอกแหวกนะคะที่ทำร่วมกันแล้วก็เรื่องการข่มขู่แฉแชทที่พูดคุยกันส่วนตัวแล้วก็ที่พูดทั้งหมดที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันที่จะไปพิสูจน์กันต่อศาลในส่วนที่เขาฟ้องหนูก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการนะคะแล้วก็ด้านกระแสสังคมกระต่ายบอกว่าเธอจะชี้แจงในส่วนของตัวเองพร้อมกับคู่กรณีในรายการโหนกระแสเท่านั้น
1: โอ้
0: อือที่เราก็คิดว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะที่ทำกันในต่างจังหวัดเปล่าค่ะ80ล้านยอดขาย
1: โอ้ครับ
0: อือก็แสดงว่าไม่น้อยไม่น้อยขายดีเนาะขายอะไรอ่ะเดี๋ยวนะแบรนด์เนี้ย
1: เขาทำธุรกิจอะไรอ่ะ80
0: คอลลาเจน
1: อ๋อ
0: ขายคอลลาเจนกัน
1: อ
0: ืมนี่แหละขายทุกช่องทางเลยค่ะมีติ๊กตงติ๊กตอกมีหมดอ้อเขาขายดีจริง
1: อืมนี่ก็เลยเกิดปัญหาเนาะ
0: ใช
1: ่โอ้ครับส่วนคนนี้ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: คนสวยน้องเบลล่าครับ
0: ขอบคุณค่ะ ใครล่ะแล้วไปก่อนฮะ
1: น้องเบลล่าครับไม่ใช่น้องศรีวิไลคร
0: ับ โอ้ยตกใจอายุกว่าคนสวยเออ
1: รีบรับเลยนะ
0: เบลล่าลานีเหรอฮะ
1: เบลล่าลานีนะครับก็นักข่าวเนี่ยเห็นในช่วงนี้เงียบๆไปนะครับความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอย่างคุณหนุ่มวิวชวินนะฮะแฟนไฮโซหนุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็น้องเบลล่าก็อัปเดตนะครับบอกว่าคือฝ่ายชายอยู่ๆก็ปิด IG พี่ปิด IG เลย
0: เงี้ยอะไรจะหนีนี่ก็ไม่ใช่นะปิด IG หนีอะไรคะพี่วิน
1: คนก็เออเราเห็นช่วงนี้เงียบๆกันไปคนก็แบบเอ๊ะเขานะชาวเน็ตเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับก็เนี่ยนะก็เลยได้ไปถามจากน้องเบลล่าเขาบอกว่ายังคบกันดีอยู่แต่ที่เขาปิด IG เนี่ยเพราะว่าเออคือเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาก็เลยตกใจแต่ว่าพอเปิดเป็นแบบโซเชียลเป็นเปิดเป็นแบบพับบิกแล้วอ่ะพี่ก็อาจจะมีแฟนๆของน้องเบลล่าเข้าไปเม้นกันเขาก็เลยบอกว่านะก็เลยขอปิด IG ไปก่อนช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างปกติดีเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงนะพูดง่ายๆยังรักกันดีอยู่แค่ฝ่ายชายยังไม่อยากเป็นจุดสนใจเหมือนพอได้ข้อความอะไรค่อนข้างเยอะก็เลยกดดันทำตัวไม่ถูกนะครับก็เลยตัดสินใจว่างั้นเลิกเล่นไอจีไปดีกว่าเองนะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ยังนะใช้ชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยยังปกติดียังรักกันดีอยู่ครับสำหรับแฟน

0: โอ้โหก็ตกใจนึกว่าหนีอะไร
1: อันนั้นพวกเราแล้วพี
0: ่
1: ถ้าเราปิดเฟซปิดไอจีอันนั้นน่ะใช่แล้วล่ะต้องหนีอะไรบางอย่างแล้วล่ะ
0: ใช่ไหมอืมครับจริงอะไรอย่างนี้นะคะเออต้องสู้ต่อใช่ไหม
1: อืม
0: อ
1: ืมคุยกันได้ใช่ไหม
0: ได้อ่านี่ก็สาเหตุกีฬาว่ายังไงบ้างสนุกกันทุกวันจะได้ไหมเนี่ย
1: ยังไม่มีอะไรแน่ชัดออกมานะครับแต่ว่าย
0: ังไม่ชัดอ
1: ย่างที่บอกฮะว่าค่ายแจ๊สที่เขาทำช่องโมโนเนี่ยเขาก็ยื่นไปแล้วล่ะนะครับก็ยื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือรอเขาก็เริ่มหย่อนออกมานะให้แบบอินฟูสายกีฬาอย่างเงี้ยแบบค
0: ุ
1: ณคิดว่าถ้าจะดูฟุตบอลโลกคนไทยควรจะคนไทยยอมเสียเดือนละเท่าไหร
0: ่เหมือนว่าโยนหินมา
1: ให้อินฟูเขาเริ่มโยนหินละบางคนบอก300-400บางคนไม่เกิน500บางคนก็อาจจะบอกได้ถึง1,000ครับก็แล้วแต่บางคนบอก399ได้ความชัด HD ถ้าเป็น599ขอเป็น 4K ไปเลยครับอะไรแบบนี
0: ้ก็เมื่อวานในเพจของอดีตประธานกสทช.นะคะดร.ณทีสุคนรัตน์แกโพสต์ว่าโดนโลกจะเราจะปล่อยให้ซ้ำรอยเดิมหรือกำหนดอนาคตใหม่ทุก4ปีคนไทยต้องมาลุ้นตัวโกงว่ารอบนี้จะได้ดูหรือเปล่าแล้วจบดวงด้วยท่อนเดิมๆคือฝ่ายการเมืองวันยืนว่าต้องได้ดูฟรีตามมาด้วยดราม่าการวิ่งเต้นของกสทช.และสปอนเซอร์ที่ต้องระดมทุนก้อนโตมาจ่ายลิขสิทธิ์นะคะดร.ณทีบอกว่าโลกเปลี่ยนกฎต้องปรับเพื่อฟีฟ่านั้นธุรกิจ 100% เพราะฉะนั้นกสทช.ต้องปรับเปลี่ยนกฎmust have เนี่ยนะคะให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าถอดกฎ must have เท่ากับลอยแพประชาชนก็หลายคนเลยเสนอทางออกง่ายๆว่าถ้างั้นก็ถอดบนโลกออกจากกฎไปเลยสิปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดไหมใครอยากดูก็จ่ายเงินใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูในฐานะที่เคยเป็นกสทช.ท่านบอกว่าคิดว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มักง่ายเกินไปการมีกสทช.ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันคือการลอยแพประชาชนให้เผชิญกับระบบตลาดทุนโดยลำพังไร้ซึ่งตาข่ายรองรับเท่านั้นทางออกวินคือไม่ต้องยกเลิกอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องปรับเปลี่ยนแทนที่จะทอดทิ้งคนรากหญ้าเราสามารถนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จต่างประเทศมาใช้ปรับได้ก็จะแบ่งเป็นการถ่ายทอดสด2ระดับไหมคือกลุ่มที่1ดูฟรีในแมตช์สำคัญนะนัดเปิดสนามรอบรองรอบชิงเลยพวกนี้ดูฟรีไปกลุ่มที่2ให้สิทธิ์หารายได้ได้และอื่นๆที่เหลือก็เปิดให้เอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้แบบ exclusive เพื่อหารายได้จากค่าสมาชิกเต็มที่แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องทำไฮไลท์ความยาวอย่างน้อย5นาทีมาใช้ฟรีให้กับคนไทยได้ติดตามในภายหลังได้นี่เป็นโมเดลที่ดร.ณทีเป็นการแนะนำว่าคนไทยต้องได้ดูอ่ะทำไมถึงไม่ได้ดูอ่ะประมาณนี้ค่ะน้องดง
1: แต่เขาออกมาแล้วนะฮะมาสแฮปเนี่ยเขาไม่ได้บอลโลกเนี่ยเขาไม่ได้เหลือแล้วนะครับ
0: อ
1: ือฮึบอลโลกเขาไม่ได้อยู่ในกฎมาสแฮปแล้วก
0: ็ใช่ไหม
1: ทีเนี้ยก็เอกชนก็ไปทำธุรกิจได้นะครับ
0: คือเอาสมมติถ้าอันนี้เจ๊บอกว่าถ้าลองจินตนาการดูนะทีมแบบโลกสวยถ้ารอบหน้าทีมชาติไทยทะลุไปบอลโลกได้ล่ะยังไง
1: มันไม่ฝันเราหมื่นล้านเหรอ
0: ต้องการสอนสอนนั่นแหละต้องแสดงศักยภาพออกมา
1: หวานเลย
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: นั่นแหละก็เนี่ยก็มีหลายท่านนะนักวิชาการอินฟลูเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากนี่แหละวันที่ท่านนายกมาประกาศออกสื่อว่าลูกผมยังไงก็ต้องได้ดูสิคนได้ดูมาตลอด
0: ใช่ไหม
1: ขายของเนี่ยเขาเห็นนะคนอยากซื้อเขาเห็นคนอยากคนต้องซื้อประกาศอย่างนี้ค่ะเขาก็ตั้งราคาไว้ลิบลิ่วเลยครับแล้วก็เกินเอื้อมจริงๆเห็นไหม
0: ใช่
1: มันก็ขึ้นมันก็เป็นกลยุทธ์เหมือนกันนะทีนี้ถ้าวันแรกๆท่านออกมาบอกโอ้เราไม่อยากได้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คนขายของเห็นเราไม่เอาเนี่ยเขาก็ต้องรีบลดราคาเลย
0: ใช่
1: กลยุทธ์ง่ายครับถึงแต่ว่าก็มาดูแหละใครจะมองว่าท่านพลาดหรือเปล่ามาดูแหละนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวดูพอเอกชนทุ่มซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไงต่อ

0: ภาครัฐจะยังไงต่อเอาเงินกองทุนจากกสทช.เอาเงินกองทุนจากของการกีฬาเหมือนเดิมไหมยังไงเข้ามาช่วยแล้วเอามาให้คนไทยได้ดูฟรีบ้างบางนัดหรือยังไง
1: อ
0: ืมก็อีก1สัปดาห์เท่านั้นพี่พฤหัสหน้านะพฤหัสหน้าฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับ4ปีมีครั้งคนไทยจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเอาว่าได้ดูเนี่ยได้แหละแต่เสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อ่ะ
1: นั่นแหละ
0: ครับก็จะเป็นธุรกิจกระแสกันไปก่อนครับผม
1: จบเนาะติ๊กท่ากีฬาและบันเทิง
0: ครับเมาข่าวเล่า
1: บันเทิงกลับมาเรื่องของเมื่อวานนี้เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะเรื่องของการที่บอกว่ามีทหารกัมพูชามายั่วยุทหารไทยทหารไทยจะไปวางลวดหนามทางนู้นก็มายั่วมาถึงเนื้อถึงตัวกันเนาะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขออย่าให้คนไทยกังวลนะคะฝ่ายความมั่นคงและกองทัพจะดูแลแนวเขตของประเทศอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการเจรจาอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศเราไม่มีความเดือดร้อนอะไรยังไม่มีการเจรจาเรื่องเขตแดนจากการที่ได้มีการยกเลิก MOU 44ไปแล้วก็เลยขอให้เชื่อว่ารัฐบาลไตร่ตรองหารือและประเมินสถานการณ์แล้วการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศของเราถามว่าเอาแล้วทางฝั่งนู้นยังยั่วยุอยู่อ่ะจะทำยังไงนายกบอกก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเขาถึงเรียกว่าการยั่วยุเป็นองค์ประกอบของการที่เรายังไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้ไงก็เลยต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าต้องนิ่งอดทนให้ดีกว่าก็ชมเชยทหารที่ใช้ความอดทนเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายไปยั่วยุเป็นฝ่ายนิ่งต่อสถานการณ์ตลอดก็ทำให้ประเทศเรามีความเข้มแข็งที่เป็นที่ยำเกรงอ้าวแต่ถามว่าคนในพื้นที่ก็กังวลน่ะจะทำยังไงนายกก็บอกว่าณขณะนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดือนเดียวกันเนี่ยคิดว่าปัญหาห่างกันเยอะวันนี้ความสงบเกิดขึ้นเนื่องจากชายแดนมีความสงบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคำถามนี้ไม่สะท้อนกับความจริงนายกพูดอย่างนี้
0: ครับ
1: มันไม่สะท้อนยังไงล่ะ
0: แต่มันมีภาพการยั่วยุเกิดขึ้นแล้วเนาะเหมือนจะว่าถึงขนาดทหารไทยโดนผลักโปกอ่ะ
1: เออแล้ว
0: คนที่เขาอยู่ครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าทำไมทหารไทยเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมทหารเราต้องอดทนมากขนาดนี้ทำไมมันไม่จบสักทีปัญหาตรงนี
1: ้เออนั่นแหละ
0: ยังไงฮะ
1: ก็
0: แต่น้อยก็ถือว่ารัฐบาลกำลังจับตาดูอยู่ใช่ไหม
1: ใช่จะบอกว่าไม่ได้อะไรนะเพราะว่าปาดใดที่มันยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราก็ไม่เดือดร้อนไอ้ส่วนเรื่องสเกนมงสเกนเมอร์อะไรพวกนี้แกก็บอกว่ามันก็ยังอยู่ฝั่งนั้นตอนนี้กองทัพจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะโ
0: อ้
1: เอาเป็นว่ายังไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องส่งต่อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปส่งต่อข่าวปลอมอะไรพวกนี้นะระวังถูกแจ้งความนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้ค่ะ

0: แล้วทิ้งท้ายนิดเดียวครับพี่ศรีเรื่องใครที่อยู่ห้องพักคอนโดนะครับให้ระมัดระวังกันกล้องวงจรปิดนี่สำคัญวันก่อนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ๆโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างนะฮะโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างห้องพักสุดท้ายตำรวจตามจับมาได้แล้วจริงด้วยนะครับก็แล้วก็ตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินครับพี่นะตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินเจ้าของห้องบอกน้องเจ้าของห้องเขามีวงจรปิดนะครับติดตั้งเอาไว้นะก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยนะเอาไปตรวจปัสสาวะก็ม่วงด้วยนะครับ
1: มี
0: ม่วงด้วย
1: ม่วงตามคาด
0: ก็ใช่จะหาเงินไปเสพแหละนะครับนะฮะที่พัทยานะขนาดว่าห้องเขาอยู่ต้องชั้น4นะพี่อย่าประมาทนะพวกนี้มันปีนบันไดหนีไฟเนี่ยนะครับขึ้นมาได้นะนะฮะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอาจารย์เจตคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
1: ครับจะเป็นเรื่องของทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมานะว่าจะเป็นอย่างไรกันแล้วก็แน่นอนว่าจะมีของรางวัล นะครับมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเคยครับ
2: ค่ะนะคะอาจารย์เจตปะแต่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่านะคะตอนน
1: ี้ครับ
2: สุดท้าย
1: นะฮะก็เหลือ8ที่สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ The Legends Tale 2แควอยุธยานะครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legends Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับและคุณสุทนรุ่งธัญ